ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings. Since in the

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพลาะได้ที่ Facebook BP Radio

0: ทางอื่นบ้าง
1: ดูน้องคนนั้นดิดูน้องคนนั้นจ้ะ
2: คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radioที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

นับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 0840456862

คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพลาะ BP Radio Thailand

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radioสตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

0: ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862
1: You're listening to BP Radio Online Thailand

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

0: BP Radio และ Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ยำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนาม Drive Golf เส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: แท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

มาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ดีเจวินดิจิทัลมาแล้วนะครับวันนี้มารายการสดแล้วเมื่อวานนี้หายไป1วันนะครับช่วงเวลาพักกลางวันเนาะวันนี้ติดธุระปะปังต่างๆมากมายวันนี้กลับมาแล้วดูแลคุณผู้ฟังช่วงเวลาบ่ายนี้ครับบ่ายโมง50นาทีได้ยินเสียงสปอตแล้วก็ซาวด์ดนตรีนี้เอ๊ะก็ไม่แน่เสนอไปนะถ้าซาวด์ดนตรีนี้มาอาจจะเป็นเทปก็ได้นะครับเพราะเทปก็ใส่ซาวด์นี้เหมือนกันดนตรีนี้เหมือนกันนะก็ฟังเสียงที่ดีเจวินพูดกันละกันเนาะนะฮะถ้าไม่ติดธุระไหนก็จะมาทักทายกันแน่นอนในช่วงเวลาของพักบ่ายนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังฟังกันอยู่ครับวันนี้เป็นวันอังคารสีชมพูครับ26เดือนพฤษภาคม2569นะฮะตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่ฝนตกนะฮะมีตกชุดใหญ่เลยที่แถวแยกสนามบินตรงนี้กำลังตกตรงนี้ก็กำลังตกไปปล่อยเรื่อยๆเมื่อกี้มาชุดใหญ่เลยอากาศก็เย็นสบายนะที่เชียงใหม่นะฮะจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแค่โซนภาคเหนือนะที่มีฝนนะครับโซนภาคกลางโซนภาคตะวันออกอีสานนี่ไม่ค่อยมีนะมีแค่โซนภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ภาคใต้นี่ก็ยังไม่มียังไม่มีนะฮะนะครับมาใครมาถึงแล้วต้องทายกันนะช่วงนี้กับดีเจวินจะทันเลยนะครับอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลกันเช่นเคยสวัสดีพี่โอครับดีเจวินครับขอเพลงอะไรกันคะของฟันดีฟันเด่นกับเพลงประวัติศาสตร์ของพระคริสตินาอากิล่านะฮะสงสัยกลัวลืมแน่เลยพี่โอนะฮะนะครับสวัสดีพี่เดียวนะฮะบอกว่าสวัสดีต้นบ่ายครับดีเจมาอยู่เมื่อวานนี่เหงาเลยไม่มีใครมาเมาส์นะฮะวันนี้ขอเพลง Oh Baby นะฮะไอของไมค์พิชรัตไมค์พิรัตด้วยนะครับส่งลิงก์เข้ามาเดี๋ยวเปิดให้นะครับขอเพลงยิ่งโตยิ่งสวยเมื่อกี้โทรศัพท์เข้ามาจากหลังไมค์นะฮะบอกว่าดีเจครับเมื่อวานหายไปเงียบเหงาเลยไม่ได้เมาไม่ได้สนทนานะฮะเมื่อกี้พี่เลยนะทักโทรศัพท์มาหลังไมค์พี่อูบางใหญ่โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าขอยิ่งโตยิ่งสวยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะปูแบ็คเฮดปูแบ็คเฮดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไล่ดูข้อความแป๊บนึงว่าวันนี้มีใครเข้ามาบ้างนะฮะส่งบรรยากาศกันมาเป็นไงบ้างลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus คนละครึ่งใหม่ได้ไหมฮะได้กันไหมเอ่ยได้กันทุกคนไหมนะถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วอย่างดีจิวินเคยได้คนละครึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะไวหน่อยก็จะไวหน่อยนะครับก็คือหมายว่าเราแค่กดปุ่มยอมรับปึ้งก็สามารถที่จะเข้าใช้สิทธิ์รอให้เขาโอนสตางค์มานะครับในเดือนหน้าได้เลยแต่ถ้าว่าใครที่ไม่เคยมีสิทธิ์เลยนะครับก็จะช้าหน่อยต้องยืนยันตัวตนใบหน้าต่างๆมาเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเรื่องคนละครึ่งนะเรื่องไทยช่วยไทยนะครับสวัสดีนะฮะพี่สุเมธบอกว่าขอเพลงเมื่อถูกค้นพบนะฮะดีเจดาเลยกับพี่สุเมธสะอาดศิลป์สะอาดศิลป์นะครับพี่ธงบ่าวสวัสดีครับรายงานตัวกับฝนตกช่ำๆครับพี่ธงบ่าวนี่อยู่หางดงใช่ไหมอยู่ที่บ้านถวายนะเย็นช่ำๆเลยเนาะนี่ส่งบรรยากาศให้ดูนี่บรรยากาศฝนตกช่ำมากเมื่อกี้นะตอนนี้ในเมืองหยุดแล้วพี่แต่ว่าอากาศยังครึ้มอยู่พี่ธงบ่าวทางหางดงเป็นไงบ้างทางฝั่งนู้นเป็นอย่างไรบ้างยังตกอยู่หรือเปล่านะครับน้องเอน่าจะรวยครับสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงไม่ถือสาครับทักทายน้องเอด้วยพี่เคโรสวัสดีวันอังคารครับดีเจขอเพลงกองไว้ตรงนั้นของพี่เจจตรินด้วยได้เลยครับพี่สติกเกอร์บอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงเอาเธอคนเดิมของฉันกลับมาของสิทธาด้วยครับอินดี้เบาๆเนาะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่ตองว่าสวัสดีครับเมื่อวานไม่มาสงสัยคืนวันอาทิตย์ไปดูคอนเสิร์ตแน่เลย ไม่ได้ไปพี่ติดธุระจริงๆนะฮะขอเพลงสบายดีของพี่ป้างนะครับทักทายพี่ตองด้วยกันละกันครับวันนี้ในเชียงใหม่เขามีคอนเสิร์ตส่วนอบจคนเยอะมากเลยนะคอนเสิร์ตมีหลายศิลปินมานะฮะที่เชียงใหม่อบจสวัสดีอเมด้วยกันจ้าทักทายอเมช่วงบ่ายนะอเมนะครับพี่โอว่ารอฟังเพลงนะครับพี่สนิทนะฮะโอ้พี่สนิทเปลี่ยนไลน์ใหม่แล้วครับขอเพลงคิดถึงแต่ไม่ได้เจอหน่อยครับดีเจพี่สนิทไลน์เก่าเป็นอะไรฮะช่วงนี้อยู่สวนชมพู่อยู่ไหมพี่สนิท27นะฮะสาวแย่ไต้หวันว่าสวัสดีค่ะดีเจทักทายแย่ด้วยพี่ตั้มแม่พริกลำปางขอเพลงคำปลอบโยนของคิวครับเปิดร้านซ่อมใหม่ครับโอ้เดี๋ยวขอดูร้านพี่ตั้มแม่พริกลำปางหน่อยเปิดอู่ใหม่อู่มอเตอร์ไซค์นะโอ้มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่รถแท่นยกเหรอฮะแท่นยกใช่ไหมแท่นยกมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้จะเป็นอู่มอเตอร์ไซค์นะฮะมีมอเตอร์ไซค์หลายคันกำลังซ่อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ทำอู่ใหม่ทำบะทำหลังคาใหม่ทำพื้นใหม่น้ำมันคงน้ำมันเครื่องมีชั้นวางสวยงามนะฮะนี่อู่พี่ตั้มนะครับแม่พริกลำปางนะฮะทักทายเข้ามานะฮะอ่ะจะซ่อมรถยนต์ซ่อมมอเตอร์ไซค์ทักทายกันได้นะครับสวัสดีเอฟโฟนด้วยกันนะฮะบอกว่าตกหนักเลยครับพี่ดีเจสวัสดีครับเมื่อกี้ส่งมานี่ช่ำช่ำครับช่ำช่ำนะฮะที่หางดงนะหางดงเชียงใหม่นะหางดงนั้นอยู่ใต้ในเมืองนิดนึงนะฮะช่ำช่ำครับแอปโฟนเย็นสดชื่นพี่หมูสวัสดีครับทักทายครับผมขอเพลงแพ้คนสวยของอีทวงไฟหน่อยครับ
ได้เลยครับพี่จะจัดให้นะฮะพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับสภาพอากาศในพัทลุงวันนี้ร้อนมากๆเลยส่งรถ MG อ้าว MG พี่ก็รับเหรอ MG นะฮะ1คันกำลังทำอยู่นะฮะหรือว่าเป็นเจ้าเดียวกัน MG และยังมี Suzuki ด้วยนะครับป้ายทะเบียนส่งป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนพัทลุงนะฮะที่ส่งมาให้ดูนะครับนะป้ายทะเบียนสงขลานะฮะ Suzuki สงขลานะครับอ่ะลงมาทักทายกันจะซ่อมรถยนต์มอเตอร์ไซค์MG กรุงเทพนะฮะก็ทักทายกันได้นะครับขอเพลงบ้าบอของซินดี้ฟูลหน่อยครับร็อกๆหน่อยบอบอบ้าบอพี่สวัสดีวันเจียวเห็นครับตะวันมีการด่วนกันครับไปต่างใดมาไปที่บ้านมาพี่สายใต้อ่ะนะไปฮงยามานะฮะลุ้นเลขทะเบียนวันพรุ่งนี้เมื่อวานก็ลงทะเบียนกันที่เมื่อวานก็วุ่นวายกันลงทะเบียนของแม่ด้วยแล้วก็ไปหลายอย่างหลายที่โรงพยาบาลนะฮะที่บ้านนะฮะพี่ต้าธีรพัฒน์ครับนะส่งบรรยากาศมานะบอกว่าตกเยอะมากเลยครับป่าซางลำพูนเนี่ยตกหนักมากๆเลยวันนี้ที่เชียงใหม่ลำพูนนะฮะหลายที่มีฝนช่ำเลยตอนนี้ก็ยังครึ้มอยู่นะก็ยังครึ้มอยู่มีพี่ต้าส่งภาพมานะนี่ผู้พี่ต้านี่ข้อดีคือหลังคาเขาสูงนะฮะสูงมากนะทำให้การมองเห็นได้กว้างนะครับแล้วก็เสียงอาจจะไม่ดังเกินไปก็ดังอยู่เลยอะนะครับพี่ธงบาบอกว่ากำลังหนักเลยครับดีเจตอนนี้ที่หางดงเนาะไหนครับพี่ธงชัยทองประเสริฐสวัสดีครับดีเจวินครับขอเพลงแมลงหน่อยครับแมลงตัวนั้นตัวนี้ใช่ไหมพี่มีเยอะมากมายนะมาแล้วตาเนิร์นมาแล้วครับดีเจครับฝากมาแล้วพี่โอตาเนิร์นมาแล้วตาเนิร์นมาแฮมละนะฮะตาเนิร์นมาต้องมีการขิงมีการแขวะผู้เล่นฟุตบอลแน่ๆเลยนะฮะปีศาจแดงเก็บชัยนำสุดท้ายบรูโน่ทำสถิติแอสซิสต์มากสุดต่อฤดูกาลที่21แอสซิสต์ไบรตันสูตรต่อ3แมนยูไนเต็ดนะไบรตัน0-0ต่อ3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและยังส่งภาพมานะฮะราชาเพียงหนึ่งเดียวบรูโน่แอสซิสต์ลูกที่21ขึ้นเป็นอันดับ1แอสซิสต์ตลอดการของพรีเมียร์ลีกแซงอองรีเดอบรอยที่ไปเป็นที่1ขึ้นเทียบแมสซี่ลูเซอร์21ลูกราชาร่วมแอสซิสต์ตลอดการของยุโรปนี่มีการส่งมานะฮะมีรูปท่านเปามาด้วยนะแม่ตันเนอร์นี่นะขอเพลงข้าวจำด้วยกับครับของเอ็ดดี้ตลาดแตกนะฮะแอปโฟนว่าขอเพลงเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงครับดีเจได้เลยครับจะจัดให้นะฮะโอ้นี่ข้อความมากันเยอะทีเดียวไม่ได้เจอกัน3วันขอเพลงความเจ็บปวดที่งดงามมอบให้กับกระป๋อมกันละกันยังรักกันดีจ้ะดีเจขาโอเคพิมิกีมอนซาสวัสดีครับขอเพลงหน่อยครับ Brighter Day นะครับฟิตกอฟวิชยะเคลียร์นะฮะเดี๋ยวขอเสิร์ชหาเพลงก่อนสักครู่นะครับแล้วก็พี่เดอะวินจากท่าตอนนี้ก็อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์เหมือนกันน้องเดอะวินนะฮะพี่เอกบอกว่าสวัสดีครับส่งบรรยากาศมาครับอากาศครึ้มๆเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะพี่เอกนะครับลงมาทักทายกันแล้วกันนะฮะพี่เอกมาข้อความมากันเพียบเลยเข้ารายการมาไหลมากันอย่างกับไฟนะฮะอย่างกับน้ำกับไฟเดี๋ยวขอเปิดเพลงร็อกสักเพลง2เพลงในต้นรายการและกันเดี๋ยวลิงก์สัญญาณพร้อมกันที่อุบลด้วยนะครับทักมากันเพียบทีเดียววันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยครับโทรศัพท์มาสายแรกวันนี้เลยก่อนเข้ารายการนะครับนะอ้อแล้วมีทักทายมาจากไลน์ด้วยนะฮะสวัสดีพี่อิงด้วยกันละกันบอกว่าพี่วินครับขอเพลงละครลิงของพงศิษฐ์ด้วยครับ

0: โอ้โหมันจังเลยเพลงนี้นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าชื่อเพลงแปลกด้วยนะหม้อหุงข้าวอ่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรกันไม่เป็นตอนหม้อหุงข้าวยังไม่ได้ตั้งใจฟังเนื้อหาเขาดีมันต้องมีการเปรียบเปรยใช่ไหมครับพี่โอ้ให้พี่โอ้เขาไปเปรียบให้โจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันวรการเพลงใหม่ล่าสุดใครจะไปคิดว่านำนักร้องเจนพี่กับเจนน้องมาเจอกันนะครับทักทายเข้าสู่ช่วงบ่ายกับที่นี่ BPRO นี่กลับมาแล้วจ้ะกับรายการสดขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยเมื่อวานหลายคนมารอดีเจวินหายไปไหนไม่ได้มาจัดรายการเมื่อวันธุระป่าปังหลายอย่างหลายสิ่งนะฮะก็เลยไม่ได้มาทักทายกันวันนี้ก็เลยมาทักทายกันแล้วนะฮะทักทายวันอังคารสีชมพูนะครับวันนี้วันที่5เดือนพฤษภาคมครับ2569ในช่วงนี้กับที่นี่ BP Radio นะครับส่งเพลงเติมเพลงเข้ามาได้เลย
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: ตื่นเต้นมากนะครับออริจินอลเรียลิตี้ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอบความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
0: กับ True 5G ให้การดูแลกันช่วงนี้เช่นเคยนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังจากบุญทริกด้วยแล้วกันนะที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะทางอำเภอบุญทริกเดชอุดมนาจรวยที่กำลังลิงก์สัญญาณอยู่ในช่วงเวลาบ่าย2โมงนะครับวันนี้บ่าย2โมงนะฮะ12นาทีวันนี้วันที่26นะฮะ26เดือนพฤษภาคม2569นะครับสัปดาห์สุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้หลายๆคนลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus หรือว่าถ้าหลายคนจำไม่ได้ก็คือคนละครึ่งอันใหม่เนี่ยได้หรือเปล่าเอ่ยนะ60-40นะไทยช่วยไทย60-40ได้ลงทะเบียนหรือยังเมื่อวานของดิจิวินกดไปแล้วนะของตัวเองนะที่มีเคยมีคนละครึ่งก่ออันเก่านะฮะส่วนของแม่นี่ไม่เคยได้สิทธิ์ใดๆเมื่อวานนี้วุ่นวายมากคุณผู้ฟังนะไปโอ้สแกนใบหน้าไปเช็คสิทธิ์โอ้หลายอย่างก็เลยไม่ได้มาจัดรายการเมื่อวานนี้ไปทุรังหลายอย่างไปโรงพยาบาลนะฮะไปธนาคารนะครับไปหลายสิ่ง everything จริงกับเบลก็เลยเมื่อวานนี้ก็หยุดไปนะครับไม่ได้เข้ามาจัดรายการนะครับก็ของแม่ดีเจนี่ได้รับสิทธิ์นะฮะแต่ว่าต้องรออีก3วันให้เขาเช็คสิทธิ์เมื่อวานนี้สแกนใบหน้า2รอบไม่ผ่านนะครับก็เลยต้องโทรไปหา call center ของธนาคารกรุงไทยเขาชุดดูให้นะฮะก็โดนวินไป1กลุ่มนะฮะโดนดีเจวินธนาคารกรุงไทยไป1ชุดนะฮะเขาก็เลยทำให้มันผ่านว้าไม่งั้นไม่ได้ถ้าไม่วินนะไม่ได้เด็ดขาดกูบ้างฮะในโครงการพวกนี้นะนะฮะแล้วใครเป็นไงบ้างวันนี้ได้ลงทะเบียนได้กันหรือเปล่าเอ่ยนะครับก็เป็นจริงๆเป็นเงินเราเนาะเป็นเงินภาษีประชาชนจริงๆต้องได้ทุกคนนะต้องมาแย่งชิงกันอีกเนาะวุ่นวายนะก้อยเนาะนะฮะสวัสดีก้อยลาดพร้าวนะครับวันตอนบ่ายๆนะฮะขอเพลงความเชื่อใจสุดท้ายของอิงฟ้าด้วยนะฮะส่งน้องพี่ขุมทรัพย์มานะขุมทรัพย์อึ่งอ่างนะครับพี่อ้อยสวัสดีมืดครึ้มไปทั่วหมดเลยฝนจะตกเมื่อกี้ที่เชียงใหม่ตกไปแล้วพี่อ้อยในเมืองเชียงใหม่หางดงตกชุดใหญ่ไปแล้วสารพีนะตอนนี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องตุ้มตามตุ้มตามที่เชียงใหม่ตกไปแล้วเมื่อกี้เซตใหญ่เลยพี่อ้อยพี่หนูไอสันกลางฝนตกไหมทักทายพี่หนูไอจากสันกลางเชียงใหม่ด้วยนะครับพี่วสันหนุ่ม23นะครับได้ฟังไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีพี่สุนทรมาแล้วบอกว่าอันนี้ตัวจริงเปล่าครับดีเจหรือเทปตัวจริงสิครับพี่โฟอะไรโวซะขนาดนี้โฟขนาดนี้ต้องตัวจริงแล้วพี่นะฮะสวัสดีเดวินจากท่าตอนวันที่จีนครับข้อความแบบนี้ได้รับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกดดูก่อนนะ SMS ส่งมาลงทะเบียนไทยช่วยใจ Plus 60-40ท่านสำเร็จสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค์ตั้งแต่วันที่1อันนี้ถือว่าได้แล้วนะฮะยินดีกับเดวินด้วยกันละกันน้องได้รับแล้วเรียบร้อยนะฮะไหนใครโวซะขนาดนี้โฟขนาดนี้ต้องตัวจริงแล้วพี่นะฮะสวัสดีเดวินจากท่าตอนวันที่จีนครับข้อความแบบนี้ได้รับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกดดูก่อนนะ SMS ส่งมาลงทะเบียนไทยช่วยใจ Plus 60-40ท่านสำเร็จสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค์ตั้งแต่วันที่1อันนี้ถือว่าได้แล้วนะฮะยินดีกับเดวินด้วยกันละกันน้องได้รับแล้วเรียบร้อยนะฮะไหนใครมีปัญหาบ้างเขาบอกว่ามีคนมีปัญหาตั้ง5

ะครับพี่โอบอกว่าดีเจวินครับหม้อเมื่อกี้เพลงของเที่ยวหม้อหุงข้าวเมื่อกี้นะครับเปรียบเสมือนผู้ชายบางคนที่หน้าภาชนะหุงต้มอ๋อนะหม้อนะฮะเข้าใจแล้วนะฮะดีเจวินเวียนนะครับพี่หมูบอกว่าผมได้แล้วครับเมื่อกี้เลยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนลงเมื่อวานได้วันนี้มันจะดีเลย์ไปอาจจะคนเยอะมากนะฮะลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus 646ของคนสำเร็จแล้วอ๋อโอเคยินดีด้วยครับได้รับแล้วเรียบร้อยแล้วเหมือนกันหลายๆคนน่าจะทยอยรับ SMS นี้เนาะแล้วก็มีพี่อ้อยว่าสันกำแพงยังไม่ตกนะจ๊ะเมื่อ8โมงเช้าผ่านกรุงไทยยืนเข้าแถวกันเยอะใช่เมื่อวานนี้เยอะมากเลยพี่เมื่อวานนี้ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทุกประเทศที่บุญทะลึกด้วยเนาะทุกที่นะมีแต่คนเฒ่าคนแก่ผู้ใหญ่ไปยืนออ กันเต็มดีไม่โดนฝนตกใส่ด้วยนะฮะวุ่นแวะวุ่นวันวายไปทั่วเลยทักทายพี่สนด้วยกันพี่สนกำลังขับรถนะฮะมุ่งหน้าสู่ปลายทางนะครับที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่ลุงแปะบอกว่าทักทายครับวันนี้เป็นวันเครื่องบินกระดาษครับดีเจขอเพลงแอลกอฮอล์ครับที่นำลำไยนำมาโคเวอร์เพลงอะไรอ่ะวันเครื่องบินกระดาษครับวันนี้ National Paper Airplane Day นะก่อตั้งขึ้นในประเทศอเมริกาเพื่อระลึกถึงความทรงจำช่วงวัยเยาว์ในการเล่นเครื่องบินกระดาษอ๋อเหรอเพิ่งทราบเหมือนกัน26พฤษภาวันเครื่องบินกระดาษนะเมื่อวานลงทะเบียนได้แล้วลุงแปะบอกเอาไว้แล้วก็ไปบริจาคโลหิตมาเอาบุญมาฝากดีเจด้วยจ้ะนะครับสาธุกันละกันนะฮะลุงแปะว่าคุณไม่ได้สิทธิ์นะครับอ่ะพี่นัทบอกว่าสวัสดีครับพี่เจวินครับระยองขอเพลงเผาของเอเชียเซเว่นนะฮะเผาเอเชียเซเว่นใช่ไหมพี่อ้อยว่าแม่ไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วแม่ไม่ได้พี่ไม่ได้ก็เลยมาเอาคนละครึ่งแทนแต่พ่อได้อยู่นะฮะนะครับแม่วันนี้มากันเพียบตั้งแต่ต้นรายการแต่เดี๋ยวความอ่านกันไม่หวั่นไหวเดี๋ยวขอจะเป็นตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับเข้ามากันเยอะทีเดียวเนาะทางบุญทลิกที่ฟังอยู่ด้วยนะครับขอบคุณทรูดีแท็กด้วยร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับนัวแซ่บกว่าได้ทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวบ่าย2โมงกับอีก16นาทีนะฮะคุณผู้ฟังมา

นี่คือเพลงความเจ็บปวดที่งดงามครับงานจากพี่ปังนครินทร์ด้วยที่ฝากไว้ในช่วงบ่ายนี้กันละกันนะครับเนาะได้ๆฉันขอดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับที่เชียงใหม่เอาที่เชียงใหม่ก่อนเนาะเพราะว่าแฟนรายการเชียงใหม่ก็อยู่กันเยอะนะฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนตกคุณผู้ฟังตอนในเมืองนี่ยังไม่ตกนะแต่ว่าในโซนของเนี่ยสันกลางนะครับยางเนิ้งสารพีขัวมุงอุโมงสารพีลำพูนหานแก้วลำพูนฝนตกอยู่นะครับลงมาถึงป่าซางฟ้าร้องฟ้าแลบทีเดียวนะครับนะฮะแต่ว่าโซนในเมืองเชียงใหม่ยังไม่ตกนะตะกี้มันตกไปชุดละในเมืองเชียงใหม่ตกไปชุดหนึ่งแล้วนะครับเนาะเมื่อกี้มีแฟนรายการส่งมาว่าที่ลำพูนตกหนักมากเลยตกหนักมากเลยนะฮะนะครับรายงานตัวมาอันนี้เอาเฉพาะภาคเหนือก่อนเนาะภาคเหนือก่อนนะเดี๋ยวไล่ดูความรู้ฟังทักทายมากันเยอะทีเดียวนะครับนะพี่ตองวันนี้จะเป็นครับลำพูนนะตกหนักมากเลยนี่ให้ฟังเสียงยินเสียงดิจิวินพูดใช่ไหมฮะอันนี้คือกำลังขับรถอยู่นะฮะบนในรถนะฝนตกหนักมากเลยที่ต้นธงลำพูนนะครับนะกระป๋อมบอกว่าขอเพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังให้กับแย่ด้วยกันแล้วกันนะฮะบอกว่าขอให้สู้ๆนะครับสุรินทร์ก็หนักครับเมื่อคืนตกหนักมากเลยทั้งลมทั้งฝนลมแรงต้นไม้ลมเยอะทีเดียวนะฮะอันนี้พี่กระป๋อมส่งมานะครับแต่สลับกับพี่สุนทรนะพี่สุนทรว่าตอนนี้ที่พี่สุนทรขับอยู่แถวคันนายาวนะครับกรุงเทพฟ้าใสสวยมากเลยแดดแจ่มแดดสว่างมากๆเลยมารอดักฟังเพลงใหม่พี่ปุ้ยอีกแล้วพี่สุนทรเป็น FC ลำไยนะฮะพี่สนว่าจริงๆครับตอนนี้ขับมาถึงแถวแยกสันเทศแอร์พอร์ตแล้วครับท้องฟ้าครึ้มเดียวสันเทศแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะท้องฟ้าครึ้มพี่สนเดี๋ยววันศุกร์นี้เขาจะเดินทางสู่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนด้วยนะครับนะวันสวรรค์นี้มีคนแชร์การเกี่ยวกับเรื่องราวของไทยชื่อชัยพัฒน์หรือว่าคนละครึ่งนะบอกว่าคุณไม่รับสิทธิ์นะฮะเนื่องจากคุณชอบด่านายกนะฮะและชอบพูดว่ารวยไม่ไหวแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันเก็บข้อมูลนะใครชอบพูดบ่อยว่ารวยไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะมันอัดเอาไว้คุณไม่รับสิทธิ์นะฮะนอกจากคุณประชดมาไม่รับสิทธิ์ทันทีเลยนะฮะพี่แสบครับทักทายมาบอกที่ใจวินครับจันทบุรีไม่มีฝนตกเลยครับเก็บมังคุดฟังเพลงเพลินๆเลยส่งภาพบรรยากาศที่สวนมังคุดมาแล้วก็ลำโพงบลูทูธใหญ่ๆเปิดกระหน่ำกระหน่ำนะฮะสวัสดีพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยนะฮะทักทายช่วงบ่าย

0: พลงจากเคลียร์นะครับแล้วก็ก๊อฟพิชยะร้องด้วยกันเอาไว้ครับเพลงนี้ส่งมานะครับฝากมาก็จะให้ฟังนะครับ Brighter Day ใช่ไหม Brighter Day นะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับแย่ ส่งภาพมาจากไต้หวันนะครับว่าดีเจครับดีเจขาฟ้าใสมากเลยในก็ดูคลิปหน่อยซิเป็นวิดีโอนะฮะแย่ทำงานอยู่บนชั้นสูงๆชั้นเท่าไหร่15ละชั้น10ขึ้นไปให้ฟังเสียงฟังเสียง
1: ไต้หวันแดดร้อนแรงด้วยค่ะ
0: ได้ยินเสียงแย่ไหมอีกรอบนึงอีกรอบนึงลมแรงมาก
1: ไต้หวันแดดร้อน
0: ไต้หวันแดดร้อนลมแรงด้วยค่ะนี่แย่ส่งภาพมานะฮะเป็นวิวชั้นบนนะของที่ทำงานอยู่ลมแรงมากเลยได้ยินเสียงลมเนาะดังสนั่นทีเดียวแล้วฟ้าใสมากฟ้าที่แย่เห็นนั่นคือฟ้าที่มีความสูงประมาณสัก 5-6 โลขึ้นไปนะครับฟ้าแบบนี้จะไม่มีผลต่อการเกิดฟ้าฝนนะจะต้องเป็นฝนเป็นเมฆชั้นต่ำอะเมฆชั้นล่างสุดอย่างที่บอกไปนั้น1กิโล2กิโลถ้ามันหย่อนมาเต็มตัวให้ดีอันนี้เขาเรียกว่าเมฆชั้นต่ำแต่ถ้าเมฆชั้นกลาง 3-4-5 โลขึ้นไปก็มีโอกาสเกิดฝนเหมือนกันแต่ชั้นสูงขึ้นไป 5-6-7-8 โลนั้นไม่มีผลนะฮะจะเป็นริ้วเล็กๆคล้ายปลีกนกคล้ายปีกนกที่มันเป็นริ้วๆนะฮะปุยนุ่นไกลๆอันนั้นไม่มีผลนะฮะต่อการเกิดราวฟ้าฝนเป็นวิวสวยๆจากไต้หวันที่แย่ส่งภาพมานะฮะอยู่ประเทศไหนอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายกันได้นะครับนะฮะพี่บอกว่าร้อนจังเลยตวร้อนตะวันหรอดีเจครับกำลังเดินทางไปแม่ริมฝนตกไหมฮะแม่ริมเดี๋ยวขอดูแม่ริมเชียงใหม่ก่อนนะนะมีนะพี่มีนะแม่ริมมีตกอยู่ฮะแม่ริมตกอยู่นะฮะตกอยู่อะตัวเมืองตัวอำเภอแม่ริมตกอยู่ครับส่วนจังหวัดอื่นนะครับทางบุญทริกมีไม่เอ่ยขอไล่ดูก่อนนะทางอุบลมีไม่หรือเปล่าตอนนี้ที่ศรีสะเกษตกหนักมากเลยที่ศรีสะเกษตกหนักมาทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าแรงมากเลยครับส่วนอุบลราชธานีนี่มีแถวโซนในเมืองเล็กน้อยมีฟ้าแลบฟ้าร้องครับส่วนโซนสายใต้เนี่ยเดอุดมบุญทริกนี่ไม่มีนะในข้อมูลมันไม่ขึ้นมานะฮะแต่มันหนักที่ศรีสะเกษอ่ะซึ่งมันก็ไกลไปเนาะส่วนกรุงเทพมหานครไม่มีนะฮะกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกไม่มีเลยนะฮะภาคใต้ก็ไม่มีเป็นหนักที่ภาคเหนือฮะเออไปลงที่ภาคเหนือหนักเลยทีเดียวนะนะครับเดี๋ยวฉันขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงเข้ามากันเยอะนะครับเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงนะจ๊ะตลาดล่างตลาดบนดีใจครับเมฆชั้นต่ำนี่เหมือนคนชั้นต่ำไหมฮะอาจจะเหมือนกันนะพี่

ซึ่งเพลงว่าเมื่อถูกค้นพบครับเพลงนี้จาก Free Hand ที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะแต่ขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะฮะเพลงนี้ไม่แอปเนาะเสียงเมื่อกี้เสียงดีนะฟรีแฮนด์ไม่แอปนะเมื่อถูกคนพบเสียงได้เลยพี่โอไม่มีแอปเสียง Gen Z นะฮะเดี๋ยวจุนขอเปิดเพลง Gen Z Gen C สัก 2-3 เพลงนะให้มันมาเซตเดียวกันแล้วค่อยก้าวสู่เนาะสลับกันไปเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่าเดี๋ยว Gen C Gen Z เดี๋ยววัยรุ่นเดี๋ยวคนเฒ่าเนี่ยจะงงอีกนะครับมีคุณผู้ฟังขอเพิ่มชีวิตมาด้วยเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้รอสักแป๊บนึงกันละกันนะครับเนาะพี่เดียวว่าสวัสดีครับเดียวสมุทรสาครกำลังซ้อมตกนรกอยู่ครับไล่ฝนมาทางนี้หน่อยได้ไหมสงสัยมาทวงเพลงนั่นแน่นะฮะหลายคนมาทวงเพลงนะฮะวุ่นรักนักเต็มบ้านนี่นะวุ่นนักรักเต็มบ้านนี่นะตามเวลาครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใส่โปรแกรมใส่ไว้ในระบบไปให้นะครับเดี๋ยวขอใส่เพลงนะซาจันซีจันแซดแบ๊วๆใส่กันสัก 2-3 เพลงได้ไหมเนาะจะได้หลากหลายนะครับนะเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงเมื่อถูกค้นพบนะแย่นะเมื่อถูกค้นพบลองเสิร์ชดูวง Free Hand ที่ฝากเมื่อสักครู่นี้นะฮะเพลงนี้ของ Asia 7ครับชื่อเพลงว่าเผาเผานะฮะมาเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันนะครับ

ซาวด์ดนตรีดีนะเพลงนี้นะใช่ไหมซาวด์ดนตรีดูแบบเหมือนเดินแบบอะมีความร่วมสมัยมีความทันสมัยดีชื่อเพลงว่าเผาใน H7 ก็จะมีซาวด์ดนตรีที่เป็นสไตล์มาตรฐานของเขาเลยนะฮะเดี๋ยวเขาเปิดเพลงวัยรุ่นกันก่อนสัก 3-4-5 เพลงเนาะให้มันมาเซตเดียวกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยก็เถิดไปยุค90กันเป็นช่วงไปนะครับแต่กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ครับคุณผู้ฟังตอนนี้เดี๋ยวเตรียมข่าวมาไล่ฟังจะเล่าจะให้ฟังเรื่องอะไรจะเล่าเรื่องอะไรลงมาส่งมาบอกกัน

เช็คๆนะครับด้วยกันตรงนี้กันละกันเล่นพี่จะเพลงมีจังหวะกันก่อนเล่นเพลงมีจังหวะกันก่อนในช่วงนี้จะพาไปหาดอกไม้กันดีกว่านะฮะพี่จอนหมอประคำสวัสดีครับพี่ธงพาสวัสดีจิบินครับได้รับ SMS มาแล้วลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วนะครับดีจังเลยดีจังเลยอ่ะเอาไว้ใช้นะฮะ

ดอกไม้ครับดอกไม้มีดอกไม้มาฝากเธอไฟที่ร้อนเกลือนได้ยินเสียงฟ้าร้องตุ้มตั้งตุ้มตั้งแถวทางสารพีอ่ะอยู่เชียงใหม่ได้ยินเสียงอยู่อ่ะเออได้ยินโผล่เข้ามาไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะเออฝนฟ้าอากาศช่วงนี้นี่ไม่แน่ไม่นอนเสมอไปนะเออที่เชียงใหม่นะจุดอื่นน่าจะปกตินะครับวันนี้ฝนมาเยอะที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะประวัติศาสตร์จะยิ่งใหญ่สนุกสนานกับคริสติน่ากันดีกว่าช่วง

นี่คือเพลงประวัติศาสตร์ครับงานจากพี่คริสติน่าสนุกด้วยเหมือนกันนะโจโจนะฮะสวัสดีพี่ก้าวดูแลกันพี่ก้าวก็มาแล้วเหมือนกันนะครับเนาะสวัสดีซิกแซกด้วยจากนครศรีธรรมราชนี่ครับดารินดาอยู่ไหนดารินดาไม่เห็นหน้าดารินดาเลยบ่าย 2:48 นาทีนะครับเนาะเปิดเพลงคึกคักกันสัก 2-3 เพลงเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงจะพาไปหาแมลงดีกว่าช่วงนี้ฝนตกมีแมลงออกไหมครับพี่สุนทรวัดที่จะเป็นครับไม่เห็นมีฝนสักเม็ดเลยบางพลีแจ่มมากๆเลยทางภาคกลางนะฮะอย่างที่บอกไปว่าบ่ายนี้ภาคกลางกรุงเทพไม่มีฝนเลยนะครับไปหนักที่เดียวคือภาคเหนือ ทางเหนือตอนล่างก็ไม่มีแล้วนะ

มีแมลงม้าได้ร้องเมื่อกี้มีแมลงม้าร้องเฉยเลยนะฮะนี่คือเพลงแมลงครับงานจากอมิตาทาทายังเมื่อก่อนเขาเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เนาะหลายคนติดตามผลงานเมื่อก่อนทาทาก็จะคู่กับพี่มอสปฏิภาณนะครับใช่ไหมมอสเนาะทาทามอสนะฮะแล้วก็อ้อมสุนิสาก็คู่มอสด้วยเมื่อก่อนก็จะมีคู่จิ้นกันยุคนั้นนะฮะนะครับสุขสันต์กันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะพี่หมูว่าดีเจครับ28นี้จะไปพระธาตุพระธาตุลาดหนองนะครับที่หนองคายครับเมื่อเดือนที่แล้วผ่านที่ป่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปของานเรื่องยอดขายนะฮะได้ตามที่ขอเลข7หลักเลยว้าว7หลักเหรอฮะเลยจะไปแก้บนพี่หมูได้เพิ่งออกรถใหม่นะออกรถใหม่อีกแล้วจะไปแก้บนซะหน่อยนะฮะและอยากจะมาบอกเพื่อนๆรายการ BP Radio นะครับว่าถ้าอยากได้เรื่องโชคลาภจากการงานให้ลองไปขอพระธาตุล่าหนองหรือว่าพระธาตุกลางน้ำน้ำโขงนะฮะพี่หมูว่าเขาได้ทั้งยอดขายแล้วก็ได้ของขวัญให้ตัวเองด้วยเป็นรถป้ายแดง2คันนะฮะไม่ใช่คันเดียว2คันเลยทีเดียวอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะสาธุนะพี่นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆพูดถึงเรื่องราวของการไปขอไปบนบานศาลกล่าวเนี่ยนะฮะก็อาจจะได้บางคนนะไม่อาจจะได้ทุกๆคนบางคนขอได้บางคนขอไม่ได้มันแล้วแต่ทีนึงนะพี่สุนทรเนาะเหมือนพี่สุนทรไงขอให้รู้จักให้ได้ลำไยให้ได้รู้จักกันเนี่ยขอไปขอมาช้างเอาไปกินเฉยเลยนะฮะช้างสิงห์ลีโอฟังฝันดีฝันเด่นดีกว่าเมื่อกี้ทาทาละชื่อเพลงว่าอะไรกันคะฝันดีฝันเด่นนะครับ

0: อะไรกันคะอะไรกันคะ
1: ทักทายมาแล้วกันช่วงนี้นะฮะตอนนี้เคลียร์เพลงกันเดี๋ยวจะเข้าจังหวะให้เบาลงเบาลงชิวๆกันนะฮะสวัสดีพี่ไพโรจากแม่แจ่มเชียงใหม่ด้วยกันละกันนะฮะว่าที่แม่แจ่มเชียงใหม่ฝนตกชุ่มฉ่ำเดียวใช่ไหมฮะฉ่ำ

คือเพลงที่มีชื่อว่าเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงนะครับชิลๆเลยในช่วงเวลานี้นะฮะทักทายกันทางแชทนะครับเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงตอนนี้พี่โอ้บอกว่าอยู่แถวเดอะมอลล์งามวงวานครับพี่เจครับอากาศหนาวมากเลย หนาว ต้องห่มผ้าขับรถทีเดียวนะฮะโอ้ตายตายตายนะทางภาคกลางแดดแรงมากเลยนะครับไม่เหมือนทางภาคเหนือตอนนี้ที่ค่อนข้างจะมีฝนฟ้าลงมาที่เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนตอนนี้นะฮะมีพี่แม่แจ่มพี่เพโรสบอกว่าดีใจครับมกวันเนี้ยวันสองวันเนี้ยที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มเนี้ยเป็นอำเภอที่อยู่บนภูเขานะหลังดอยอินทนนท์นะฮะเขามีเห็ดออกด้วยเห็ดไข่ห่านไข่เหลืองนะเห็ดทอบไม่ใช่สิเห็ดหอมเนาะยกขยงกันมาจากหลายพื้นที่มาหาเห็ดกันนะครับเพราะว่าคือทางต่างจังหวัดเนาะเวลาเข้าสู่เทศกาลฝนตกมันจะมีพวกแมลงเอ้ยเนาะอย่างเช่นแมงมันอะไรอย่างงี้นะหรือจะเพศแบบเห็ดอะไรเงี้ยจะออกกันชาวบ้านก็จะไปหาของป่ามาขายกันเอามากินด้วยเออแต่เห็ดเนี่ยอร่อยนะเห็ดไข่ห่านไข่เหลืองเขาเรียกว่าเห็ดอะไรไข่ห่านไข่เหลืองที่เป็นสีเหลืองๆนวลๆนั่นน่ะที่มันมีความนุ่มๆน่ะนะนั่นแหละอร่อยอันเนี้ยเอาไปแกงหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ได้หมดเลยนะฮะอีสานมีไหมฮะอีสานมีเห็ดอะไรออกไม่เอ่ยช่วงนี้นะครับนะพี่เพโรบอกว่ากิโลลิตรละ290บาทนะฮะเห็ดนะลิตรละ290บาทมีเห็ดทอบนะฮะราคาก็พอสัมผัสได้นะเห็ดทอบนะฮะนะครับว่ากันไปช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะลดจังหวะเพลงให้เบาลงนะครับยังมีหลายๆเพลงที่ยังไม่ได้เปิดกันเดี๋ยวจะลดจังหวะเพลงให้เบาลงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างในช่วงบ่ายสามวันนี้เข้ารายการมามีแต่เพลงชิลๆทางนั้นเลยที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสวยก็ไม่ดีทักทายสาวกิฟต์ดารินดาด้วยวันนี้จะเป็นค่ะชั่วโมงว่างเลยลงทะเบียนกับเขาสักหน่อยจะได้ไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งปรากฏว่าแอปกากบาทว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์นั้นเพราะคุณเป็นคนดำจนเกินไปดำแล้วก็สวยจนเกินไปดารินดาเขาบอกว่าสวยแล้วหยิ่งจริงหรือเปล่านะฮะระหว่างสวยแล้วหยิ่งกับดำแล้วหยิ่งดารินดาจะเลือกอันไหนดีดำแล้วหยิ่งที่จริงไม่ผิดนะดารินดาพี่ธงบาวันนี้ใจครับอีสานบ้านผมเรียกเห็ดระโงกครับดีเจเขาเรียกว่าเห็ดระโงกเหรอฮะอ๋อเหรอแต่ละที่มันเรียกต่างกันเนาะทางเหนือก็เรียกแบบหนึ่งอีสานเรียกแบบหนึ่งภาคกลางเรียกแบบหนึ่งนะแต่มันอร่อยนะพวกเห็ดพวกนี้นะแต่ต้องเป็นคนที่สุขภาพท้องดีด้วยไม่ใช่ว่าท้องไม่ดีกินแล้วท้องเสียได้เหมือนกันนะครับเนาะสวัสดีพี่กัลปังหาด้วยนะครับขอเพลงของปราโมทด้วยแกว่งเท้าแกว่งเท้าเนี่ยเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันนะอรินดาสวยแล้วสวยหรือดำดี

0: สวยก็ไม่ดีไม่สวยก็ไม่ค่อยดีนะจะเอายังไงดีนะนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันช่วงเวลาพักบ่ายนะครับเนาะบ่าย 3 โมงกับอีก 7 นาทีนะเดี๋ยวไล่ดูข่าวในโซเชียลในออนไลน์กันหน่อยนะครับ
1: สวยก็ไม่ค่อยดีสวยก็ไม่ดีไม่สวยก็ไม่ค่อยด
0: ีเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีข่าวอะไรมาเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกันละกันเนาะนะครับตอนนี้จะเป็นครั้งเพลงมนุษย์ทองคำของ Playground ที่ขอไปด้วยเนาะมีพงศ์สิทธิ์คัมภีร์คุณผู้ฟังขอเพลงนครลิงเข้ามาว่ะนี่เหรอนครลิงของพงศ์สิทธิ์คัมภีร์เดี๋ยวมี Playground มีไดโนฟินอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังครับความเชื่อใจครั้งสุดท้ายของก้อย FC จูนแต่ไปฟังอิงฟ้ามีการกลับมาจากฮอบบิทด้วยนะครับเดี๋ยวจูนขอไล่ดูข่าวก่อนจะเล่าเรื่องอะไรนะทลายเว็บพนันออนไลน์ยึดเงินสดกว่าล้านบาททองคำเพียบนะฮะอะไรดีเอาเรื่องดี

จริงๆเพลงนี้เหมาะกับเสียงม้านะหมอนอหมอนอชื่อเพลงว่านครลิงนะครับนะเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์นะถูกใจโปเต้นะฮะโปเต้โปเต้มาแล้วโปเต้วันเมื่อกี้เล่าข่าวเรื่องเก็บเห็ดเนี่ยดูก่อนเดี๋ยวไปเก็บเห็ดโปเต้จะไปเก็บเห็ดหรอเห็ดไข่หันไข่เหลืองนะฮะโปเต้วันนี้จะเป็นเล่าข่าวเรื่องที่ลาวหน่อยที่ถ้ำถล่มนั่นน่ะเดี๋ยวจะขอใช้ข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะถูกใจพี่กระป๋องบอกว่าเพลงนี้น้องม้าเหมาะกับเพลงนี้มากๆเลยเห็นไหมหมอนอหมอนอพี่เดี๋ยววันนี้จะเป็นครับวันนี้เพิ่งโพสต์ลง Facebook เลยครับเห็ดระโงกอ๋อนี่ไงเห็ดระโงกที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่กิโลละ 600 บาทนะฮะโอ้โหอย่าถามเพื่อนๆว่ามันแพงเกินไปไหมหรือเปล่าหรือมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าแต่สำหรับผมพอทราบราคาแล้วเปลี่ยนใจไปกินเห็ดอย่างอื่นดีกว่าแพงไปนะฮะเห็ดระโงกนี่คือเห็ดไข่ห่านไข่เหลืองที่ภาคเหนือนะใช่ไหมครับพี่ต้องถามพี่ไพโรจน์ใช่ไหมพี่ไพโรจน์ต้องเสิร์ชคำว่าเห็ดระโงกสิมันอันเดียวกันไหมเห็ดระโงกนี่คือเห็ดไข่หันเหลืองใช่ไหมอันเดียวกันนั่นแหละนะฮะแพงไปหรือเปล่าที่ว่าเวลาที่มันจะเป็นลูกกลมๆอยู่ถ้ามันยังไม่บานเต็มที่นะเอามาแกงเนาะมันจะมีความนุ่มๆละมุนนวลๆนะนะครับแพงเงินไปบางทีก็ค้าขายเกินร้อยขายแต่จริงๆแล้วภาคเหนือจริงๆนะเห็ดบางชิ้นนะฮะยังเห็ดท็อปด้วยนะแพงมากนะถ้าสูบแล้วออกใหม่ๆราคาสูงมากๆนะกิโลหนึ่งหลายร้อย500-600ยังมีเลยตอนออกแรกพอสักพักพอมันเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยนะครับราคามันก็จะถูกลงตามอุปสงค์อุปทานนะฮะสวัสดีสาวด้วยนครปฐมด้วยรายการจ้ะเพลงลิงเสียงม้าแปลกๆนะพี่วินมันพิเศษไงครับดื้อมันพิเศษไงนะครับมาเดี๋ยวให้ฟังเพลงของ Playground ก่อนเดี๋ยวมีไดโนฟินนะครับเดี๋ยวมีข่าวต่างๆมาเล่าให้ฟังกันเนาะนะผ่านไฟที่ร้อนกว่าเดิมร้อนพี่ดื้อบอกว่าฝากทักทายโปเต้ด้วยกันละกันจ้ะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามนุษย์ทองคำนะฮะมนุษย์ทองคำนะฝากมาเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับคุณฟังคำนะเวลานี้บ่าย 3:17 นะฮะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะโปเต้ไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งใหม่นี่นะสิทธิ์ฮะเหลือ5,300,700กว่าคนเมื่อวานนี้ปะทะกดกันอย่างรุนแรงนะฮะกดกันแบบว่าปุ้งปังปุ้งปังนะตอนแรกดิฉันคิดว่าวันนี้น่าจะไม่เหลือแล้วแสดงว่าดิฉันว่า5,000,000 กว่าคนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่แบบยังไงก็ได้อะยังไงก็ได้เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะคิดว่านะฮะส่วนไอ้คนที่ลงทะเบียนไปแล้วเท่าไหร่อ่ะ25,000,000ที่ผ่านมาเนาะ25,000,000ใช่ไหมฮะก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วแล้วก็คนที่อยากจะได้จริงๆนะครับวันนี้ยังคงโคส่งอยู่ที่5,300,000นะฮะยังเหลือสิทธิ์อยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะคนลงไม่ผ่านหน้าสแกนไม่ติดนะฮะเมื่อวานนี้ดิจิวินโทรไปวีนเลยนะฮะธนาคารกรุงไทยถ้าสมมติว่าใครที่ลงทะเบียนและสแกนหน้าไม่ผ่านสักทีแนะนำให้โทรไป call center ของธนาคารกรุงไทยเลยฮะ02-111-1111นะฮะจำง่ายเลขนี้นะฮะโทรไปเลยมันจะมีเสียงตอบรับก็ฟังไปแล้วก็กดติดต่อเจ้าที่นะฮะกดติดต่อเจ้าที่เลยให้คุยอาจจะรอสายสักครู่หนึ่งเพราะคนโทรเยอะนะฮะแล้วก็บอกว่าสแกนใบหน้าไม่ผ่านสแกนลองหลายรอบแล้วกลัวสิทธิ์ว่ามันจะไม่ได้นะขอให้ธนาคารเช็คให้ทีว่ามันเกิดจะเหตุอะไรถ้าเขาบอกว่าให้ไปติดต่อธนาคารก็แจ้งไปเลยอ้างไปเรื่อยไปเรื่อยเลยอ้างบอกว่าไปไม่ได้คนมันเยอะเกินเต็มธนาคารเขาไม่ให้เข้าแล้วอ้างไปเลยดีเจวินก็อ้างอย่างบอกว่าธนาคารนะคนเต็มแล้วหลายร้อยคิวอ้างไปเถอะนะฮะแล้วเขาจะหาวิธีจนกระทั่งมันได้เมื่อวานก่อนดีเจวินเนี่ยคุยกับ call center นานมากนะ10 กว่านาทีนะเอาจนกว่ามันจะได้อะเขาก็พยายามแก้ให้นะนี่ก็วินไปชุดหนึ่งนะฮะ วินไปชุดหนึ่งแล้วก็สักพักเขาก็หาวิธีแก้ไขว่าขอคุยกับผู้จัดการหน่อยไปเรียกผู้จัดการคุณมาคุยสิไอ้ปัญหามันเยอะจังเลยอย่างนี้นะฮะอ้างไปเถอะนะเดี๋ยวสักพักมันได้เองเขาคงจะอนุมัติให้เป็นพิเศษอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่เขาก็ไม่พูดนะแต่ว่าเขาบอกว่าจัดให้มันไปเถอะนะฮะมันจะได้เสร็จไปอย่างนี้นะอันนี้ฮะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นวิธีทางลัดนะฮะในกรณีที่ใครสแกนใบหน้าไม่ผ่านสักทีอันนี้แจ้งให้ทราบนะฮะเป็นวิธีทางลัดที่จิวินใช้ในทุกๆครั้งแล้วมันผ่านเลยนะฮะดิจิวินชอบวีนกิฟต์ไหนอ่ะอ๋อมันดารินดาใช่ไหมฮะชอบวินเหมือนสาวกิฟเลยกิฟชอบวินแหละฮะกระบอกวันนี้จะเป็นแคปได้แล้วลงทะเบียนไทยชุดไทยพลัสของคุณสำเร็จแล้วครับ60-40นะฮะดิจิวินก็ได้เหมือนกันนะฮะหลายๆคนทยอยได้วันนี้นะครับทยอยได้ข้อความวันนี้เอสเป็นไหนใครได้แล้วแคปมาดูหน่อยแคปมาดูหน่อยนะฮะว่าได้แล้วเมื่อกี้มีหลายคนส่งมาเลยบอกว่าเพิ่งได้รับ SMS เหมือนกันว่าได้รับสิทธิ์60-40แล้วเนี่ยฮะนะครับพี่สวัสดิ์วันนี้จะเป็นแคปเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเห็ดนะฮะเห็ดทอบคือเห็ดเพาะในภาษาภาคกลางครับเห็ดอื่นไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ถ้าดูไม่เป็นแต่ถ้าไม่อะไรถ้าหากไม่เป็นดูไม่ออกก็คือเห็ดรวมญาติครับเห็ดทุกอย่างรวมมิตร

ญาตจะตุยก่อนสิพี่กินเห็ดหลายยี่ห้อผสมกันนะฮะเช็คดีๆด้วยนะครับอย่ากินไปเรื่อยเห็ดนะครับเพราะว่ามันมีหลายแบบเนาะถ่ายชื่อใดพัด60 10สามารถซื้อเห็ดได้ไหมได้ครับที่ลงที่ร่วมรายการนะร้านค้าตามตลาดนัดต่างๆครับที่มีสัญลักษณ์โลโก้ไทยช่วยไทยนะฮะรอดูว่าเดือนหน้าจะมีหรือเปล่านะฮะสำหรับร้านเหล่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยข่าวกันต่อนะฮะโปเต้บอกว่าเข้าทีเดียวลงทะเบียนได้ง่ายๆเลยรอบนี้อ่ะของโปเต้นี่น่าจะอันนี้มั้งน่าจะเคยได้แล้วรอบนึงแล้วใช่ไหมถ้าคนที่ได้รอบนึงไล่รอบแล้วรอบที่หนึ่งแล้วเนี่ยสามารถกดได้เลยทันทีแต่ถ้าหากว่าคนไม่เคยมีข้อมูลเลยในระบบเนี่ยจะช้านะครับน้องโปเต้วันนี้จะเป็นครับซื้อยาปลุกผมได้ไหมได้ดื้อครับดื้อโปเต้อยากได้ยาปลุกผมนะฮะมีคนละครึ่งมีไทยช่วยไทยพลัสไหมซื้อไปฝากโปเต้หน่อยหัวล้านมากตัวนี้นะฮะฟ้ายังมีตาเต้ยังมีผมนะครับ

อยู่กันอย่างนี้นานๆนะเธอนะครับนี่คือเพลงจากไดโนฟินนะครับที่ขอไว้โดยกันละกันตอนนี้ขอเคลียร์เพลงแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังส่งมาหลายเพลงนะเปิดเพลงต่อเนื่องไปคุยกันเบาๆนะครับเนาะชิวๆด้วยกันตรงนี้มีเพลงที่ก้อยทวงมาแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาคุยข่าวกันต่อก้อยเวิร์ดดิจิวินรอเพลงนานแล้วไม่เปิดสักทีก้อยว่าพรุ่งนี้จะไปงาน Enjoy June นะจ๊ะจะไปงาน Enjoy June นะครับนะบอกว่ารวมพลนะฮะAnniversary which enjoy June นะครับตรงนี้ 5:00 นนะครับ Creative Space 3FI นะครับสยาม Discovery นะครับ Enjoy แล้วก็ June 2 สาวเป็นงานที่ FC เขาจะไปเจอกันสาว June สาว Enjoy นะฮะนะครับอ่ะอันนี้ก้อยบอกอยากจะฟังเพลงนี้ครับนะสวัสดีพี่ฟินเดเรโต้ด้วยกันละกันนะฮะบอกว่าแอบฟังอยู่ทุกวันนะครับแต่ไม่ได้ทักนะแถวชลบุรีร้อนมากนึกว่าตกนรกแล้วครับดีเจขอเพลงดูไม่ดูด้วยของลิปออยนะฮะง่วงนอนเหลือเกินอ่อนเพลียแดดมากๆเลยได้ครับพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันดูไม่ดูนะส่งมาส่งมากำลังไล่ดูข่าวอยู่เมื่อกี้ตัวได้ถามเรื่องราวของข่าวที่ไปเฮ็ดลาวใช่ไหมที่เหมืองถล่มนะเดี๋ยวขอเช็คข่าวแป๊บนึงนะฮะน่ากลัวเนาะคุณฟังยังจำข่าวที่เชียงรายได้ไหมฮะที่เด็กเขาไปติดถ้ำอะฮะที่ถ้ำขุนน้ำลังนอนน่ากลัวมากเลยเนาะน่ากลัวนะนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวเช็คข่าวแป๊บหนึ่งนะครับเนาะชื่อเพลงว่าความเชื่อใจครั้งสุดท้ายครับนี่เลย

ียเพลงที่มีชื่อว่าความเชื่อใจครั้งสุดท้ายนะครับที่ขอไว้จากคุณผู้ฟังด้วยนะครับพูดถึงข่าวเรื่องราวของที่สปป.ลาวที่เป็นข่าวที่หลายคนเห็นแล้วก็ตกใจนะฮะกบฏตอนนี้กำลังเร่งช่วยชีวิต7ชีวิตนะฮะในอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มนะฮะที่สปป.ลาวซึ่งคนงานติดอยู่ในถ้ำนะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็มีรายงานออกมาว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์อุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่เมืองล่องแจ้งสปป.ลาวนะฮะ7คนงานติดอยู่ในถ้ำวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะครับพร้อมประสานกำลังกู้ภัยไทยเข้าสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งในส่วนของ Facebook นะฮะ Thailand Rescue นะฮะ Diver นะฮะก็ได้มีการลงข้อมูลเอาไว้ก็บอกว่าใน7คนที่อยู่ข้างในเนี่ยนะฮะวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้ววันนี้มีกู้ภัยจากไทยหลายที่เลยเข้าไปนะฮะมีกู้ภัยเมตตาธรรมจากกาฬสินธุ์สมาคมสายทานสะพานบุญนะฮะก็มีการส่งทีมดำน้ำเข้าด้วยแล้วก็มีของปอนด้วยเนาะนะครับที่ Facebook นะฮะเขาบอกไว้ว่าในข่าวนะฟังฮะที่เขามีการเขาบอกไว้เขาบอกว่าระยะทางเนี่ยนะครับเข้าไปข้างในลึกเข้าไปเนี่ยมันจะมีถงใหญ่อยู่นะถงใหญ่อยู่เขาคาดว่าจะมีคนให้ติดอยู่ในเหมืองตรงนี้นะครับความสูงนะเพียง60เซนติเมตรบางจุดนะถือว่าต่ำมากๆเลยนะฮะบางจุดก็เป็นถงใหญ่เป็นห้องใหญ่นะฮะก็คาดกันว่าคนทั้ง7คนเนี่ยนะฮะถ้ามีชีวิตอยู่นะเขาน่าจะอยู่ข้างในนั้นนะฮะน่าจะอยู่ข้างในนั้นนะครับนะเขามีการจำลองสถานการณ์ด้วยการขุดเหมืองแร่ทองคำที่สปป.ลาวนะฮะเขาเริ่มขุดอุโมงค์นะครับ19พฤษภาคมนะฮะมีคนเข้าไปทั้งหมด10คนนะฮะมีชาวสปป.ลาวทั้งหมดเลยออกมาได้3คนติดอยู่ในถ้ำมา7คนนะครับเขาบอกว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างจะลึกเข้าไปนะครับบางจุดเนี่ยเป็นโถงกว้างบางจุดก็เล็กนะสลับกันไปเขาคาดว่า7คนนั้นนะครับน่าจะอยู่ด้านในแหละนะน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปว่าจะเป็นไงยังไม่ออกมานะยังไม่ออกมานะฮะดินถล่มปิดทางเข้าก่อนถึงโถงใหญ่ภายในแล้วก็มีน้ำท่วมขังด้วยจนถึงปากอุโมงค์ทีเดียวนะฮะน่ากลัวเนาะรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้ยังไม่มีรายงานข่าวแบบชัดเจนต่อไปออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะติดตามกันแล้วกันเรื่องนี้นะฮะน่ากลัวนะฮะกระป๋องบอกว่าวันนี้ที่7แล้วใช่ไหมวันนี้จะดูผิดนี่ใช่ไหมเขาตั้งแต่19เลยเนาะ19 20เลยเอาวันนี้7แล้วดูขออภัยนะครับวันนี้เขาเริ่มตั้งแต่วันนั้นวันก่อนหน้าแล้วใช่ไหมครับเนาะน่ากลัวนะฮะช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับนะฮะจริงๆนะเอาพูดจริงๆนะการก่อสร้างอะไรที่ไม่แข็งแรงหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าให้นะประเทศลาวเขมรพม่าพวกเนี้ยก็จะมีโครงการอะไรที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ไทยของเราจะมีมาตรฐานสูงกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่คำว่ามาตรฐานสูงนี่ใช่ว่าจะดีนะฮะไทยนี่ขุดเจาะนี่ใช้เครื่องมือทันสมัยเพราะว่ามีบริษัทมีหน่วยงานต่างๆมาทำแต่ก็ว่าใช่ว่าจะปลอดภัยนะเพราะหลายๆคนจำได้ช่วงปีที่แล้วที่มีเหตุการณ์อาคารถล่มใช่ไหมนั่นก็ถือว่าเป็นวิศวกรรมที่ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะฮะไทยของเราถ้าส่วนมากจะเจอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอุบัติเหตุมากกว่านะฮะด้านของการขุดเจาะและติดอันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะฮะมาตรฐานการผลิตสำคัญฮะถ้าบริษัทที่ผู้รับเหมาไม่มีคุณภาพผู้รับเหมาช่วยไม่ได้เรื่องก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะฮะเพลงการกลับมาครับมันจากฮอบบิทที่ขอไว้ด้วย

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าการกลับมาการจากฮอบบิทนะครับส่งให้คุณผู้ฟังด้วยนะฮะรอการกลับมาเนาะส่งมาก็จัดให้ฟังด้วยกันในช่วงนี้ครับนะ

คุณฟังครับช่วงนี้ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยมาระบาดมาอยู่ในประเทศไทยเยอะมากๆเลยนะครับมาทำธุรกิจถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายเยอะแยะมากมายหลายอย่างอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนนท์ที่เชียงใหม่ก็จับกองถ่ายละคร TikTok นะละครออนไลน์ละครแนวตั้งของจีนนะครับได้หลายกรณีนะครับแล้วก็ยังมีข่าวที่มีบริษัทจีนนะครับจ้างให้มาเล่นหนังเล่นละครแล้วก็ยึดช่อง TikTok ไปก็มีเหมือนกันนะครับนะฮะก็เหมือนกับมาทำธุรกิจในประเทศไทยหลากหลายรูปแบบนะครับเมื่อเช้าที่เชียงใหม่ก็มีกรณีกันเหมือนกันเมื่อเช้าก็มี2ผัวเมียจีนทะเลาะกันนะที่เชียงใหม่นะฮะเขาบอกว่าที่ตลาดที่ไหนนะสักที่นั่นนะฮะไม่แน่ใจทะเลาะกันนะตบตีกันนะครับแล้วทำลายข้าวของด้วยตอนนี้ประเทศไทยทุกวันนี้นับจะมีคนจีนเข้ามาเยอะทุกทีนะครับที่ว่าครับที่กรุงเทพมหานครคนจีนเยอะไหมเยอะเหมือนมณฑลเชียงใหม่ไม่เชียงใหม่นี่ตอนนี้ในเมืองนี่คนจีนยึดเกือบหมดแล้วนะฮะไปทุกที่ทุกจุดเลยทีเดียวประเทศจีนนะฮะเพราะบ้านเมืองเขาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ยากเพราะว่าหนึ่งคนมันเยอะพอคนเยอะปั๊บก็แย่งกันทำมาหากินนะก็ต้องหนีเตลิดเปิดเปิงมาต่างประเทศมาอยู่เชียงใหม่มาอยู่ทางเหนือมาอยู่กรุงเทพมาอยู่ภาคกลางนะครับมาทำธุรกิจทั้งธุรกิจดีธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆมากมายนะครับคุณฟังรู้ไหมว่าสมัยก่อนนะฮะประเทศจีนนี่เป็นประเทศที่น่ากลัวมากนะมาเฟียต่างๆเยอะมากนะครับแล้วก็การอยู่อาศัยก็ไม่ใช่สะอาดสะอ้านปัจจุบันเมื่อก่อนในส้วมจีนหลายคนคงเห็นใช่ไหมฮะหลายคนคงเคยเห็นส้วมจีนใช่ไหมส้วมจีนที่เป็นลักษณะของส้วมนั่งยองน่ากลัวมากเลยเมื่อก่อนหลายๆคนไปแล้วกลัวไม่กล้านั่งส้วมจีนเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นไปไกลมากนะฮะแต่ว่าในการพัฒนานั้นก็ยังมีแก๊งต่างๆมากมายนะที่ยังคงที่จะหากินกับธุรกิจต่างๆในประเทศของเรานะครับก็เป็นหูเป็นตาแล้วกันเนาะว่ากันไปกันละกันนะฮะฟังเพลงฟังข่าวครับในช่วงเวลานี้กันละกันตอนนี้บ่าย3โมงกับอีก40นาทีนะครับเปิดเป็นพอได้กันตรงนี้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆนะฮะกับวันสบายๆนะตอนนี้บ่าย3กว่าแล้วเวลาไวเหมือนกันนะฮะดีเจครับส้มจีนขนมจีน

เพลงที่มีชื่อว่าคำน้ำเน่านะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับคำน้ำเน่านะฮะพีเอสวันที่จีนครับเมื่อกี้เล่าเรื่องคนจีนว่าคนจีนในประเทศไทยของเราเยอะมากๆเลยพีเอสบอกว่าที่จีนครับนอกจากคนจีนแล้วจึงมีคนต่างประเทศเช่นคนเมียนมาด้วยที่มาทำงานมาแย่งงานคนไทยก็เยอะเหมือนกันที่เชียงใหม่นี่ชาวเมียนมาก็เยอะทีเดียวนะครับไปที่ไหนก็เจอมากมายนะครับก็คือมาทำงานเนาะมาวุ่นวายมาอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายบ้างในส่วนของบุคคลต่างด้าวที่อาจจะมีปัญหาเหมือนทางฝั่งเขมรเหมือนทางลาวพี่ถ้าเป็นทางอุบลอย่างเงี้ยนะอุบลราชธานีทางฝั่งนู้นก็จะเป็นคนลาวคนเขมรกันนะก็อาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นได้เหมือนกันของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนาะสวัสดี KW ด้วยกันแล้วกันฮะขอเพลงกันมาด้วยข้อความที่ไม่ถึงเธอนะจะพาไปตัวร้ายที่เธอรักกันดีกว่านะครับตอรอที่เธอรักนะฟังเพลงฟังข่าวกันไปวันนี้เบาๆแล้วกันเนาะวันนี้เบาๆสบายๆด้วยกันตรงนี้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตัวร้ายที่เธอรักนั่นเองครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยรายการวันนี้เปิดเพลงเคดีวันนี้จะเป็นครับนักร้องก็หิวข้าวหรือเปล่าข้าวเหนียวและข้าวสวยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสวัสดีพี่จุ๋มนักร้องทักทายพี่จุ๋มด้วยกันละกันนะครับนะฮะสวัสดีครับพี่วินเมื่อกี้เห็นคุยเรื่องคนจีนใช่ไหมระยองก็เป็นมณฑลของจีนเหมือนกันครับเยอะมากๆเลยวันนี้ไม่ขอเพลงครับวันนี้เปิดเพลงถูกใจโดนใจอยู่แล้วนะฮะระยองอากาศแจ่มใสระยองสดใสนะดิฉันเป็นว่าคนจีนที่เข้ามาอยู่ไทยหรือเปล่าอย่างที่บอกนะฮะแข่งแย่งกันอยู่ที่ประเทศตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะทำมาหากินได้เพราะคนมันเยอะประเทศจีนในสมัยก่อนนะคุณฟังฮะเขามีกฎหมายนะว่าห้ามมีบุตรเกินกี่คนกี่คนเรื่องจริงเขาประกาศเลยนะออกกฎมาเลยว่าห้ามมีบุตรนะฮะในสมัยอดีตนะฮะเพราะว่าคนมีลูกเยอะเกินเขาไม่ได้อยู่กันประชากรมันเยอะเกินก็เลยแย่งกันอยู่แย่งกันกินเลยเข้ามาในประเทศไทยนะมาทำมาหากินกันมากมายนะฮะพี่อ้อยบอกว่าดิจิวินเพลงเหมือนเทปยานเลยสงสัยเทปยานนะพี่เองพี่สุธรบอกว่าดิจิวินครับของผมมีอะไรอ่ะมีทุกชาติเลยนะทุกประเทศเลยใช่ไหมฮะกระตอนนี้พี่สุธรกลายเป็นต่างดาวเองคือส่วนบ้านแถวๆที่ทำงานอยู่มีทั้งคนเมียนมามีทั้งคนเขมรมีทั้งคนลาวนะฮะการไม่พิสุทธิ์ทอนซึ่งเป็นคนไทยในการเป็นคนต่างด้าวเองเพราะว่าคนรอบข้างมีแต่เขมรกับลาวแล้วคนเมียนมาอยู่รอบข้างนะฮะอันจริงนะคนหลายๆคนที่เป็นคนเมียนมาคนลาวที่มาทำงานในไทยดีๆก็มีเยอะคุณฟังแต่ว่าที่ไม่ดีมันก็มีไงที่ไม่ดีก็มีอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เชียงใหม่คุณฟังก็มีเหตุต่างด้าวคนพม่าเนี่ยมาฆ่ากันตายนะมาฆ่ากันตายที่เชียงใหม่นะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับไม่รู้นะเขาบอกว่าอาจจะทะเลาะ กันหรือเปล่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะอาจจะทะเลาะ กันหึงหวงหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันตอนแรกก็รู้จักกันดีขับมอเตอร์ไซค์แว้นไปแว้นมาแล้วทีนี้มากินเหล้าด้วยกันแล้วก็ฆ่านะครับแล้วก็หมกไว้ในห้องพักแล้วก็ตัวของคนฆ่านี่ก็หนีข้ามไปพม่านะมีที่เชียงใหม่ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังจับไม่ได้นะฮะขอข้ามฝั่งโน้นน่ากลัวมากเลยมีหลายกรณีนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคนเหล่านี้เอาพูดตามตรงนะถ้าเป็นคนไม่ดีนะคนดีแต่คนก็ชื่นชมไปถ้าเขาไม่ดีมาทำงานเขาก็คือบุคคลคนหนึ่งที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้อย่างเช่นการฆ่าการฆาตกรรมเนี่ยหนีข้ามฝั่งไปเลยเอาผิดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยหนีข้ามฝั่งไปแล้วจะไปเจอที่ไหนแล้วฝั่งโน้นเนี่ยใช่ว่าเขาจะจับได้นะเพราะว่าทางฝั่งเมียนมาเองลาวเขมรเองเนี่ยก็ใช่ว่าจะมีระเบียบที่ทันสมัยอย่างไทยเองยังมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมฮะพอข้ามฝั่งเขาเรียกว่าช่องทางธรรมชาติอย่างข้ามไปเขมรเนี่ยเข้าป่าเขาไปแล้วจบเลยตามจับไม่ได้เลยนะอาจจะมีคนตายในประเทศไทยนายจ้างตายอะไรเงี้ยน่ากลัวนะแต่ว่าใช่ว่าจะไม่ดีนะหลายๆคนที่เป็นคนดีก็มีเยอะเดี๋ยวพูดแบบนี้เขาจะว่าให้อีกเพราะมีแฟนรายการหลายๆคนที่เป็นพี่น้องชาวเมียนมาชาวลาวนะครับหรือว่าชาวเขมรที่มาทำงานในไทยที่ก็ฟังอยู่เหมือนกันที่ตั้งใจทำงานอันนี้ก็เห็นด้วยก็ยินดีนะครับแต่ที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันแล้วมันพาเสียไงฮะเหมือนปลาตัวเดียวเน่ามันเน่าทั้งคลองอ่ะนะครับอ่ะว่ากันไปกันแล้วกันนะฮะพี่บอกว่าดิฉันเป็นครับตราบใดถ้าหน่วยงานรัฐยังรับเงินแบบนี้อยู่เรื่องเทาๆก็จะไม่หมดสักทีก็คงอย่างนั้นแหละพี่มันก็พูดยากนะหน่วยงานรัฐเองก็อยากจะได้สตังค์จริงๆแล้วคืออย่างนี้ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่มันจะมีพวกกระจุกกระจิกนะฮะนายอำเภอนะฮะปลัดอบต.อย่างเชียงใหม่เยอะเลยนะเขาจับกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าไปออกบัตรต่างด้าวให้อย่างกรณีล่าสุดนายอะไรนะนายเฉินนั่นนะที่ไปอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมฮะที่มีอาวุธสงครามนะอันนี้ก็ออกบัตรที่เชียงใหม่นะเพราะเขารู้ว่าทางภาคเหนือเนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์คนชาวเขาชาวดอยเยอะเขาก็เลยเลือกที่จะออกบัตรสีชมพูบัตรต่างด้าวที่ภาคเหนือก่อนที่เชียงใหม่ก่อนแล้วก็หนีแล้วก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่กรุงเทพไปอยู่ที่ภาคตะวันออกเพราะเป็นแหล่งทำมาหากินคือต้องได้บัตรก่อนนะต้องได้บัตรก่อนนะคุณฟังรู้ไหมว่าปัจจุบันดิจิวินรู้จักกับน้องๆหลายคนที่เป็นคนชาวเขานะอย่างเช่นคนชาวเผากะเหรี่ยงชาวม้งอะไรนะฮะเขาบอกว่าเขาน้อยใจนะเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยชาวม้งชาวเขาชาวกะเหรี่ยงนะพี่อ้อยชาวอาขามูเซอร์ซึ่งเป็นคนไทยตั้งแต่เกิดนะเขามีบัตรคนไปที่สูงอ่ะเขาไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนคนต่างด้าวอ่ะเรื่องจริงเขาไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนคนไทยใหญ่คนพม่าคนต่างด้าวอันนี้เรื่องจริงเลยเขาบอกว่าโอ้เนี่ยดีเจเข้าโรงพยาบาลก็จ่ายสตางค์เองนายจ้างจ่ายให้นะฮะไปดูฝั่งโน้นนะฮะฝั่งที่เข้ามาโอ้โหมีสิทธิ์นั่นสิทธิ์นี่เรียกร้องสิทธิ์ต่างๆยิ่งกว่าคนไทยอีกนะฮะเจก็บอกโอ้ทำใจเนาะเพราะคนเขาเยอะคนเขมรคนลาวคนเมียนมาหนีเข้าไทยมาเยอะนะรัฐบาลไทยก็ให้การดูแลช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับมีทั้งคนดีและไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วคนชาวเขาจริงๆนะซึ่งเขามีปริมาณน้อยไงชาวเขาชาวกะเหรี่ยงต่างเขามีปริมาณที่น้อยกว่าเขาเรียกร้องสิทธิอะไรไม่ได้นะอยากจะได้นั่นได้นี่ก็ไม่ได้อีกโอ้นะอันนี้ก็มาไล่ฟังมาไล่ฟังนะเนาะวันนี้มีข่าวอีกข่าวหนึ่งน่าสนใจนะฮะค
คนร้ายแต่งหญิงสวมฮิญาบปิดบังนะฮะมี4คนฮิญาบคือผ้าคลุมอิสลามนะปิดบังเอาไว้นะฮะถล่มยิงรถดาบตำรวจนะฮะลูกเมียดับนะฮะโอ้บาดเจ็บสาหัสทีเดียวข่าวนี้นะน่ากลัวมากๆเลยอ่ะใช่ๆเดี๋ยวตามข่าวให้แล้วกันนะพี่โอส่งข่าวมานะฮะเดี๋ยวสักครู่กันแล้วกันเนาะนะพี่โอบอกว่าดิจิวินครับดิจิวินขาผู้หญิงนะหัดขับมอเตอร์ไซค์ขับรถไปตลาดเงอะๆงะๆนะครับผู้ชายก็ขับรถไวเกินไปหมายถึงว่าคนไทยใหญ่นะพี่น้องไทยนะหรือว่าคนพม่านะก็ต้องระมัดระวังด้วยกันละกันเนาะคนต่างด้าวนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเมียนมาหรือคนเขมรก็ตามแต่เถอะบางครั้งบางทีขับรถไม่เป็นนะขับรถไม่ถนัดนะฮะวุ่นวายเกิดอุบัติเหตุนะฮะพี่ต้าวันนี้จะเป็นครับเมื่อคืนไปดนตรีไปคอนเสิร์ตไปลำวงมาโอ้โหลำวงเสร็จไปโรดิโอผับต่อครับขำหัววันค่ำนะฮะพี่ต้าให้นะใช่ย่อยเหมือนกันนะฮะก้อยวันนี้เจวินค้าแล้วรอบข้างบ้านก้อยเนี่ยนะมีทั้งเขมรมีทั้งพี่น้องไทยมีทั้งเวียดนามนะฮะ3ร้านเลยนะจนลูกค้าถามว่าก้อยเป็นคนต่างด้าวเปล่าคะก้อยเป็นคนต่างด้าวเองนะตอนนี้นะฮะเพราะรอบข้างมีแต่ประเทศอื่นนะฮะพูดถึงเวียดนามอยากกินเฝอนะรู้จักเฝอใช่ไหมฮะเดี๋ยวรับลาคุณผู้ฟังทางบุญทะเลกันก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจุนขอดูข่าวที่สวมใส่ฮิญาบที่ไปยิงนั้นก่อนนะขอเช็คข่าวก่อนเนาะเดี๋ยวรับลาทางบุญทะเลนะครับจะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นพอดีเนาะจะเข้าช่วงเวลา4โมงเย็นพอดีนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยอยากได้ซิมใหม่เบอร์สวยโปรดีๆมงคลต่างๆเลือกโทรศัพท์มือถือใหม่ศูนย์บริการ True และ Detect ได้เลยนะครับร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวนะครับ

นี่คือเพลงของแตงโมนะครับไม่ได้ฟังนานเลยสำหรับเพลงนี้จากนี้ไปจนนิรันดร์นะครับทักทายเข้ามาเลยนะฮะก็บอกว่าฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงแตงโมจังเลยพูดถึงแตงโมแล้วก็น่าเศร้าเหมือนกันเนาะน่าสงสารเหมือนกันแตงโมนี่เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นยังไงเป็นเหยื่อได้ไหมตัววันนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมครับสุดแล้วเขารู้หรือยังว่าใครเป็นคนทำหรือว่าตกเรือเองคุณผู้ฟังคิดว่าแตงโมเขาจะเป็นอุบัติเหตุนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งหรือว่ายังไงดีนะฮะแต่สิ่งที่จะสัมผัสได้เลยของคดีของแตงโมนี่คือความไม่จริงใจเนาะของทางด้านของเพื่อนๆแต่ละคนที่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนาะณตอนนั้นนะฮะคนเรานี่เขาบอกว่าเพื่อนกินหายากเพื่อนตายหายากนะถ้าเป็นขั้นเพื่อนกันจนวันตายเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ใดๆเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดเนาะแม้กระทั่งแม่ของเธอเองนะก็ยังบิดไปบิดมานะฮะไม่ได้ว่าให้นะแม่แตงโมนะก็ยังบิดไปบิดมายังอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแม่แตงโมนะฮะก็เลยเห็นว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นปัญหาครอบครัวจริงๆเรื่องของแตงโมนั้นก็ได้จริงว่ามันเกิดจากปัญหาครอบครัวก่อนๆนะแตงโมเนี่ยพ่อแม่เธ อเลิกรากันไปใช่ไหมนะฮะคุณฟังสังเกตดูนะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเลิกรากันไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ดาราศิลปินก็ตามแต่ถ้าใครที่พ่อแม่เลิกรากันเนี่ยมักจะมีปัญหาแต่ไม่ได้ทุกๆคนนะบางคนก็เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลี้ยงลูกดีก็มีเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวปล่อยลูกสเปะสปะแตงโมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่พ่อแม่นั้นเลิกรากันไปแล้วก็ขาดความอบอุ่นด้วยแหละเพราะว่าอยู่กับพ่ออาจจะไม่ได้อบอุ่นเหมือนอยู่กันแบบครอบครัวสุดท้ายแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่ใช่ว่าจะดีเนาะอย่างนี้เลยกันนะต่างเอาตัวรอดกันนะที่เป็นข่าวออกมานะฮะพอเกิดเหตุการณ์ต่างหนีจ้าละวันเลยทีเดียวนะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะฮะอ่ะก็ติดตามต่อไปแล้วกันถือว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นกรรมของแต่ละคนก็แล้วกันนะฮะก็ว่าฟังแล้วรู้สึกเศร้าใจนะฮะอ่ะว่ากันไปฟังเพลงฟังข่าวกันไปก็วิเคราะห์กันไปก็แล้วกันเนาะนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับตอนนี้4โมงเย็น10นาทีนะฮะ พี่บอกว่าดีเจวินไปว่าเพื่อนแตงโมที่ชื่อคูเลอร์เหยือกกระติกสิพี่ยายกระติกนั่นน่ะกระติกนี่มันก็เหมือนผู้หญิงเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันตอแหลมันไม่ใช่เหมือนผู้หญิงนะยายกระติกนั่นเหมือนผู้หญิงอยู่เด้อนะใช่ไหมยายกระติกที่เป็นกระเทยนะที่เป็นนั่นน่ะแต่ว่านางก็ตอแหลนะเวลาพูดนั้นทำหน้าทำตาตอแหลนะฮะ นะครับพี่ต้าวันนี้ชิวินครับขอเพลงเลิกแล้วต่อกันหน่อยสิฮะแหมเลิกแล้วต่อกันอย่าฝันอย่าเจอนะฮะพี่เพชรวันนี้ชิวินครับตอนนี้ขับรถผ่านแม่ริมครับดอยม่อนแจ่มอากาศชุ่มฉ่ำมากโอ้เนี่ยขอดูคลิปหน่อยสินะส่องกล้องขึ้นไปทางบนดอยม่อนแจ่มนะครับที่แม่ริมเชียงใหม่วันนี้ชิวินครับตกหนักเลยนะฮะตอนนี้ก็มาที่เชียงใหม่เนี่ยตอนนี้มืดเลยมืดแล้วก็หนาวด้วยนะตอนกลางวันเมื่อกี้ยังร้อนอยู่เลยนะฮะตอนนี้มืดแล้วก็ฝนตกหลายพื้นที่นะครับพี่เขาขับรถผ่านม่อนแจ่มเอากล้องส่องไปบนดอยบนภูเขาเนี่ยก็มืดเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่ภาคเหนือมืดคือความก็หนาวด้วยเย็นแล้วเนี่ยอ่ะเย็นเลยแล้วกันใช้คำว่าหนาวใช้คำว่าเย็นแล้วกันนะครับเอาละฮะแจ้งบรรยากาศมาครับอยู่จังหวัดไหนบ้างทางโซนภาคกลางน่าจะเย็นน่าจะร้อนแล้วแหละนะขอเช็คเรดาร์แป๊บนึงนะฮะช่วง4โมงเย็นตรงนี้นะครับทางภาคเหนือตอนนี้ฝนฉ่ำเลยนะฮะในหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่ลำพูนนะครับที่ลำปางโอ้ลำปางนี่ตกทั้งจังหวัดเลยนะเต้นะตอนนี้เต้ตอนนี้ที่ลำปางตกหมดเลยนะทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะจังหวัดลำปางแล้วก็ข้าลงไปถึงโน่นเลยฮะไปถึงแม่ตื่นเถินเนี่ยฮะจังหวัดเถินแล้วนะครับเกือบถึงอุตรดิตถ์แล้วก็ไปตกที่สุโขทัยอีกนะฮะอุตรดิตถ์หยุดนะฮะสุโขทัยลงไปมีพิษณุโลกเล็กน้อยครับหล่มสักเพชรบูรณ์เยอะหน่อยครับนะฮะพอลงเข้าไปสู่ภาคกลางก็หายไปนะไก่ย่างวิเชียรบุรีก็เบาบางลงเข้าสู่กรุงเทพมหานครก็ไม่มีนะมีบางโซนมีราชบุรีนะครับที่ตกอยู่มีแถบของกาญจนบุรีนะครับที่ยังมีอยู่นะครับส่วนภาคตะวันออกพัทยาชลบุรีต่างๆไม่มีนะฮะไม่มีนะทางอีสานนี่กระจัดกระจายกันไปนะศรีสะเกษยังตกอยู่นะครับขอนแก่นบ้างปราบปรายนะฮะกระจัดกระจายเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนภาคใต้หัวหินประจวบนะฮะสุราษฎร์นะครับภูเก็ตนครนะฮะตรังหาดใหญ่ไม่มีครับแต่ไม่มีที่ยะลาอยู่ที่เดียวที่ยะลานะครับที่ตกอยู่นะฮะโดยมากจะมาค่อนอยู่ไปทางภาคเหนือภาคตะวันตกซะส่วนใหญ่นะสำหรับฝนฟ้าอากาศในวันนี้นะครับนะฮะก็ว่าดีเจขาวันนี้ร้อนมากๆเลยอยู่ลาดพร้าวนะครับมณฑลลาดพร้าวใช่ไหมมณฑลกุ้ยเจิงนะฮะ อ่ะฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันต่อนะฮะ4โมงเย็น12นาทีกันถึง5โมงนะฮะอากาศเย็นๆช่วงนี้ที่เชียงใหม่นะที่อื่นร้อนจัดมากเลยนะฮะตอนนี้ที่นี่เย็นมาก

ี่คือเพลงเพราะนะครับจากเต้นรักด้วยเพลงที่ไม่ชื่อว่าเสี่ยงเหลือเกินนะครับเนาะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับเอาละครับมีเพลงเพราะวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะเย็นนี้ใครเดินทางกลับบ้านอยู่นะฮะก็สบายสบายด้วยกันตรงนี้ก็แล้วกันกับการเติมเพลงนี้กันที่ BP Radio นะโดย True Detect นะฮะร้านยำปูม้าเจ็ดยอดด้วยนะครับพี่บอกว่าได้ฟังเพลงเมื่อกี้แล้วนะฮะพี่เองนี้ฟังดีเจวินตลอดเลย24ชั่วโมงผ่านทางกล่องสัญญาณทีวีเนาะตั้งไว้ตลอดเลยนอนหลับก็ยังเปิดอยู่นะฮะขอบคุณมากมายเลยนะฮะหลายคนเปิดไปทางแอปทางออนไลน์ทิ้งไว้ตลอดเลยเพราะมีแต่เพลงพรอทั้งวันเลยนะตอนนี้บ่าย2โมงกับอีก20บ่าย2ที่ไหนล่ะบ่าย4โมงเย็น27นาทีนะครับช่วงนี้หลายๆที่รถนักก็จะเริ่มน่าจะเริ่มแน่นขึ้นมาเพราะเราเป็นช่วงที่เข้าสู่การเลิกงานพอดีนะครับหลายจุดที่มีโรงเรียนผ่านนี่ก็จะวุ่นวายซะเหลือเกินนะครับเอาละช่วงนี้นะฮะช่วงเวลาของภาคเย็นเติมเพลงพรอทได้กันที่นี่กับ BP Radio นะครับนะคุณระวังกับที่เชียงใหม่มีข่าวอีกแล้วนะฮะบุกจับนี่พี่ต้องถามพี่ทนายดุ่มนี่พี่โนมเห็นข่าวเลยใช่ไหมฮะบุกจับอาจารย์เสือบ้านฟ่อนครับจอมขมังเวทชื่อดังลวงลูกเลี้ยงวัย18แก้กรรมในบ้านรูดนะฮะแล้วก็มีการบังคับด้วยนะฮะค้นในบ้านเจอคลังแสงปืนกระสุนอย่างเยอะทีเดียวเผยมีลูกศิษย์ทั้งไทยต่างประเทศจำนวนมากทีเดียวโอ้โหเดี๋ยวมาเล่าข่าวแบบละเอียดนะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยกันว่าเป็นไงบ้างนะสำหรับประเด็นในนี้นะครับโอ้โหช่วงนี้มีพวกจอมขมังเวทหรืออาจารย์พวกนี้โดนเยอะทีเดียวเนาะนะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะพี่ทนายหนุ่มนะนะฮะแล้วเติมเพลงกันตรงนี้กันเลยกันนะฮะพี่หนุ่มว่ารอฟังข่าวนี้เลยครับดีเจนะฮะสวัสดีพี่ทิศยามแรงเลยกันครับพี่ทิศครับนะฮะก่อนจะไปข่าวนั้นเอาข่าวนี้ก่อนนะฮะเรื่องราวของอิสลามพี่โอ้นะฮะหลายคนบอกว่าติดตามข่าวนี้ก็ต้องมีข่าวอิสลามนะฮะคุณผู้ฟังครับมีคนร้ายก่อเหตุอุกอาจนะฮะสวมผ้าคลุมอิสลามอิสลามเขาเรียกว่าฮิญาบนะผ้าคลุมที่เป็นอิสลามฮะเขาเรียกว่าฮิญาบนะสวมฮิญาบแต่งกายเลียนแบบแกล้งเป็นผู้หญิงขี่จักรยานยนต์กระหน่ำยิงดาบตำรวจนะฮะสภ.ยะริ่งนะครับขณะขับรถดาบตำรวจถูกยิงที่ขาบาดเจ็บนะฮะแข็งใจขับรถหนีเข้าโรงเรียนขอความช่วยเหลือส่วนภรรยาเสียชีวิตในรถทันทีขนาดอุ้มลูกน้อยวัยเพียง2เดือนนะฮะสะเก็ดกระสุนเข้าท้องทารกน้อยบาดเจ็บอีกรายหนึ่งโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยคุณฟังฮะเนี่ยจนใต้ในปัตตานีนะฮะยังคงเนาะยังคงวุ่นวายอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นนี้นะฮะคนเราอยู่ภาคใต้นี่เอาจริงๆนะเราก็อยากจะให้มันกลับมาดีนี่20กว่าปีแล้วนะที่ภาคใต้ยังไม่สงบสักทีหลายคนถามว่าโจรพวกนี้มันต้องการอะไรเขาต้องการแบ่งแยกดินแดนฮะเพราะเขาถูกปลูกฝังในหัวว่าประเทศปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศของเขาเองซึ่งประเทศไทยเนี่ยไปแย่งมาต้องการเขาต้องการประเทศของเขาคืนเขาก็เลยมีการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่เจนแซดเจนไวน์นะฮะนะวันนี้ประเทศไทยไม่ดีนะพวกรัฐไทยอ่ะมันต้องการประเทศของเราพื้นที่ของเราเราต้องจัดการให้หมดพวกตำรวจทหารพวกเนี้ยมันเป็นของรัฐบาลไทยต้องจัดการให้หมดอะไรประมาณนี้นะและยิ่งไม่หนำซ้ำมากกว่านั้นนะคะนักการเมืองท้องถิ่นหลายๆคนเนี่ยที่ลงสมัครส.ส.อบจ.ต่างๆเนี่ยก็เป็นคนของพวกโจรพวกนี้ด้วยที่พยายามจะปลุกปั่นนะครับแล้วก็แก้กฎหมายเพื่อจะดึงเอา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไปเป็นรัฐเดียวนะไปเป็นรัฐที่ไม่ใช่ประเทศไทยฮะกฎหมายของไทยเราจะบอกว่าประเทศไทยเป็นรัฐเดียวนะฮะไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ก็คือหมายว่าไทยประเทศไทยฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ปัตตานีอยู่เชียงใหม่แม่สายอยู่อุบลขอนแก่นอยู่กรุงเทพคุณคือประเทศไทยใช้กฎหมายฉบับเดียวกันแต่ว่ามันจะมีนักการเมืองรุ่นใหม่ Gen Z Gen Y ที่ลงสมัครส.ส.อะไรอย่างเงี้ยฮะที่ต้องการที่จะแก้กฎหมายเพื่อจะแบ่งแยก3จังหวัดนั้นออกไปเป็นของเขาเองประมาณนี้มันมีนะนักการเมืองหลายคนนะฮะก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของภาคใต้ที่เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้นะฮะก็ว่าเย็นนี้มีรำวงไหมคะเดี๋ยวเปิดให้ก้อยรอก่อนงั้นขอเปิดอีกสักเพลงเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของข่าวที่เขาจับอาจารย์ที่เชียงใหม่ละจอมขมังเวทนะฮะเพลงนี้เหมาะกับก้อยมากๆเลย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าห่วงนายครับงานจากแอนนานะครับแอนนาแอนนาทีวีพูนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันรายการในช่วงนี้เลยนะฮะมีแต่เพลงเพราะเลยเย็นนี้เนาะนะครับอ่ะมาดูข่าวมาฟังข่าวกันต่อสำหรับเรื่องราวของอาจารย์แก้กรรมเอาอีกละนะช่วงนี้ทำไมมีคนโดนบ่อยจังเลยนะฮะคุณฟังครับพวกแก้กรรมพวกนี้มันเป็นพวกอุตริเนาะคนที่เขาอ้างอุตริว่าสามารถที่จะแก้กรรมดูดวงต่างๆได้นี่นะฮะอ่ะจริงๆนะร้อยละ 99.9% ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะทำเพื่อความสบายใจทำเพื่อเงินเท่านั้นแหละนะฮะแต่มันจะมีปัญหาเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นนะฮะเมื่อมีการทำให้เกิดคดีความเกิดขึ้นนะครับไม่มีข่าวไลฟ์สดเหรอครับอ๋อข่าวไลฟ์สดเหรอฮะพี่หนุ่มเซฟคลิปไปหมดแล้วใช่ไหมฮะข่าวไลฟ์สดนะฮะวันก่อนมีข่าวไลฟ์สดนะฮะเห็นเนาะในเฟซบุ๊กนะฮะพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มอ่ะพี่อะไรนะลืมชื่อพี่หมูส่งคลิปให้ดีเจวินดูละโอ้โหนะฮะพี่หนุ่มนี่เซฟคลิปไม่ไหวนะฮะเซฟเต็มมือถือทีเดียวนะฮะเนี่ยครับอ่ะออนอแอนนานะฮะมาดูข่าวเรื่องนี้กว่าเดี๋ยวไปไม่จบสักทีนะฮะคุณผู้ฟังครับที่เชียงใหม่เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเขาบอกว่าบุกจับอาจารย์เสือนะบ้านฟอนหางดงนะฮะเป็นจอมขมังเวทชื่อดังลวงลูกเลี้ยงวัย18ปีแก้กรรมในม่านรูดโอ้โหนะฮะตำรวจพุ่งกับการสอบหางดงนะครับสั่งการให้เจ้าที่ตำรวจสืบสวนหางดงนะครับนำหมายจับเข้าจับกลุ่มนายกมลเทพหรือว่าอาจารย์เสือบ้านฟ้อนอายุ43ปีอาจารย์สายมูชื่อดังได้คาบ้านที่หนองควายหางดงนะหนองควายบ้านหนองควายตำบลหนองควายนะฮะในข้อหากระทำชำเราโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับและยังเจออาวุธปืนนะ6กระบอกอาวุธปืนอัดลมยาว1กระบอกพร้อมกระสุนปืนหลายร้อยนัดทีเดียวนะฮะและยังไม่พอนะฮะยังเจอยาบ้าอีก5เม็ดนะฮะควบคุมตัวไปเลยนะครับเขารับทราบว่าอดีตนายคนนี้นะฮะกมลเทพเนี่ยเคยบวชเป็นพระเป็นลูกศิษย์ของครูบาดงดีเกจิชื่อดังที่วัดบ้านฟ้อนหางดงนะครับภายหลังสื่อออกมาเป็นอาจารย์สายมูนะมีชื่อเสียงด้านสักยันทำเทียนทำพิธีแก้กรรมเมตตามหานิยมหนุนดวงโชคลาภนะโดยหลายๆพิธีกรรมทำในป่าช้าด้วยซึ่งยิ่งทำให้เกิดความขลังและคนที่เป็นสายมูเขายิ่งเชื่ออะไรก็ตามแต่อยู่ในป่าช้านะฮะมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนี่ชอบหมูมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยพาไปแก้กรรมที่ไต้หวันด้วยนะฮะกระทั่ง9พฤษภาที่ผ่านมาผู้เสียหายพาลูกสาวนะผู้เสียหายไม่ใช่ใครเลยก็คือเมียเขานั่นเองเมียเขามีลูกติด1คนเป็นลูกสาวนะฮะว่าลูกสาวถูกบังคับข่มขืนใจเรื่องราวมันเกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่านายกมลเทพเนี่ยให้การปฏิเสธหมดเลยนะทุกข้อกล่าวหานะฮะเขาบอกว่าแม่เลี้ยงแม่ของลูกสาวไล่ฟังว่านะครับก่อนหน้านี้เธอก็เป็นสายมูแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักกันมีลูกติด1คนเป็นลูกสาวชื่นชอบสายมูก็เลยมารู้จักอาจารย์เสือหลายปีไปดูดวงไปอ่านน้ำมนต์ด้วยนะแก้กรรมต่างๆนะฮะจนกระทั่งตัดสินใจว่าเอองั้นคบหาดูใจกับอาจารย์เสือ8ปีแล้วนะและย้ายบ้านอยู่ด้วยกันที่สำนักสงฆ์สำนักของอาจารย์สิไม่ใช่สำนักสงฆ์เนาะสำนักอาจารย์แล้วก็ลูกสาวลูกติดด้วยตั้งแต่ปี64ที่ผ่านมาและก็จดทะเบียนสมรสกับอาจารย์จอมขมังเวทคนนี้นะครับที่ผ่านมาก็อยู่บ้านของจอมขมังเวทครับเปิดเป็นสำนักสักยันต์และแก้กรรมไม่มีปัญหาอะไรนะกระทั่งวันที่16ที่ผ่านมาเมษานะลูกสาวนะฮะรวบรวมความกล้าแล้วมาบอกแม่ว่าถูกพ่อเลี้ยงนะข่มขืนหลายครั้งโดยเล่าให้ฟังว่าช่วงมกราคม67นู่นนะฮะเอาอุบายให้ลูกสาวนะฮะตอนนั้นเนี่ยอายุ18ปีขับรถเนี่ยไปส่งของเพื่อซื้อของนะแต่ว่ากดว่าไปๆมาพาไปม่านรูดนะฮะแล้วก็มีการลงแผ่นทองบังคับว่านะถ้าไม่ทำตามนะจะโดนนะมีปืนนะเนี่ยมันก็ประมาณว่าบังคับนะฮะแล้วมีการลงแผ่นหน้าทองใต้สะดือด้วยนะฮะโอ้ตายแล้วนะแล้วก็มีการแก้กรรมนะฮะจะต้องมีการต่างๆให้เสร็จสิ้นนะครับจนกระทั่งเสร็จไปคุณฟังโดนไป5ครั้งนะโอ้แต่ว่าหลายรอบนะไม่ใช่รอบเดียวนะหลายครั้งนะหลายเวลาอย่างเงี้ยนะฮะลูกสาวบอกว่าที่ผ่านมาไม่กล้าบอกแม่เลยเพราะอยู่บ้านหลังเดียวกันกลัวมากกลัวจอมขมังเวทนี้เพราะว่าหน้าตาดุดันน่ากลัวมากหน้าตาเหมือนมีผีสิงตลอดเวลากลัวจะถูกทำร้ายนะครับก็เลยเขาแจ้งแม่ก็ตกใจไม่คิดว่าสามีที่ไว้ใจเนี่ยจะทำลูกเลี้ยงให้ลงคอนะตำรวจก็เลยส่งดำเนินคดีต่อไปเดี๋ยวก็จะมีการสืบหาคดีต่างๆจากข้อมูลนะฮะเจ้าที่ก็บอกว่านายคนนี้เคยติดคุกไปแล้ว1ปี8เดือนเมื่อปี51ในข้อหายาบ้า5เม็ดตอนนั้นนะเสพเป็นคนเสพนะครับเนาะจะบ้าตายนะแต่ละคนนะเนาะตั้งแล้วคนดีเจวินก็งงไงนะพวกที่เขาไปเชื่อสายมูเนาะเอาอะไรมาเชื่อก่อนนะมีลายสักทั้งตัวอย่างเงี้ยมันไม่น่าเลื่อมใสสักนิดเดียวเนาะนะพี่โสดนะคุณผู้ฟังเนาะไม่น่าเลื่อมใส
ไม่ได้เริ่มสายสักนิดเดียวเลยทีเดียวนะฮะพี่บอกว่าดิฉันครับเมื่อไหร่จะมีข่าวบุกจับทนายหนุ่มสักทีครับเดี๋ยวก่อนสิพี่เดี๋ยวรอเจ้าที่เขาหาหลักฐานก่อนนะฮะบุกลุกที่นะฮะหรือว่ายักยอกทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวรอให้ข่าวมันแดงมาก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยจับทนายหนุ่มนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางดงเชียงใหม่นะแก้กรรมอีกละกรรมแล้วก็แบร์ไปแล้วก็กรรมนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังฟังเพลงฟังข่าวในช่วงนี้นะครับนะโอ้ตอนนี้เชียงใหม่ข้างนอกฝนกำลังตกคุณผู้ฟังแถวยักษ์สนามบินฝนกำลังตกเลยนะฮะช่ำๆเลยนะฮะท่านหนุ่มว่าดีเจวินครับไม่มีหรอกครับไม่มีหลักฐานหลุดหรอกฮะไม่มีเลยนะฮะตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้ใครบอกว่าอาจารย์ทนายหนุ่มเนี่ยเดี๋ยวท่านหนุ่มจะเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับไม่ทำทนายแล้วจะเป็นอาจารย์หนุ่มนะฮะอาจารย์หนุ่มกันภัยรับสักยันนะฮะได้ไหม

0: โอ้โหเพลงซึ้งมากๆเลยนะครับช่วงนี
1: ้
0: มีภาษาญี่ปุ่นด้วยตอนท้ายนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงไว้ให้เต้นกันสัก 2-3 เพลงได้ไหมต้าเมื่อกี้มีแต่เพลงช้าเลยคุณอาจจะง่วงแล้วตอนนี้เลิกงานกันแล้วนะฮะเลิกงานง่วงไม่ได้นะต้องขับรถกลับบ้านนะใช่ไหมครับนะฮะทักทายกันมาเย็นนี้นะครับฟ้าฝนทักทายพี่หม่องด้วยนะครับแอบฟังอยู่นะฮะแล้วก็หลายๆคนนะครับมีเพลงวายอยู่ 2-3 เพลงที่ขอมาเดี๋ยวจะเปิดช่วงคล้ายๆท้ายรายการเนาะใกล้จะ 5:00 นวันนี้เป็นวันอังคารนะฮะ26แล้วสัปดาห์สุดท้ายแล้วเนาะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนมิถุนาและกรกฎาเข้าสู่อะไม่ใช่สิพฤษภาแล้วก็มิถุนาสิเนาะมิถุนาอยู่นะครับเข้าสู่ครึ่งหลังของเดือนของปีนี้นะครับปี69นะฮะเวลาไวมากๆเลยนะครับใครที่ยังค้างการค้างงานอะไรไว้ก็เคลียร์ให้เรียบร้อยซะอย่าปล่อยให้งานมันค้างๆเนาะในบางคนนี่ปล่อยงานไม่ใช่งานเฉยนะปล่อยเงินด้วย เงินค้างๆด้วยวุ่นวายนะครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะนะฮะเดี๋ยวไปที่เพลงนี้กันดีกว่านะฮะเราจะขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยดีกว่าโจ๊กกันนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับมาฟังลิปออยดีกว่าจะฟังดูไม่ดูใช่ไหมมาเอ๊ะอันนี้มันเป็นเวอร์ชันแดนซ์หรือเปล่าดีกว่านะอันนี้จะเวอร์ชันแดนซ์แล้วน่าจะไม่ใช่ต้นฉบับละอันนี้อ๋อเป็นอันอันวาเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะมันมีเวอร์ชันอันวาร้องด้วยมีโฟร์โมดด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูเวอร์ชันต้นฉบับก่อนลิปออยนี่อันนี้หลายคนน่าจะจำได้สำหรับเพลงดังในตำนานนะฮะจังหวะสัก 2-3 เพลงกันช่วงนี้คือ

ไปดูนะครับดูไหมนะฮะสมัยก่อนนี่จะจำได้ว่าตอนที่เขามีงานงานวัดต่างๆเนี่ยเขาจะมีเมียงงูเขาจะมีบ้านผีสิงอะไรเนาะหมองูตุยพ่องูนะฮะใครจำนี่ได้บ้างเอ่ยวงอะไร

0: อย่าวางใจงูอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจงู
1: อย่าวางใจงูบองหลานะฮะพี่อวันที่ชื่อเป็นครับคำว่างองูนะครับเป็นภาษาใต้เขาจะออกเสียงเป็นฮอนฮูบไหนคนใต้ลองออกเสียงให้ฟังหน่อยสิฮอนฮูบเหรอไม่เข้าใจคนใต้ออกงองูเป็นฮอนฮูบฮองฮูอย่างนี้เหรอไหนคนใต้ช่วยออกเสียงคำว่างองูให้ฟังหน่อยสิมันออกเป็นฮอนฮูบยังไงพี่อวันเขาเคยอยู่ภาคใต้มาก่อนเออทำไมเขาต้องเรียกผู้ชายส่วนมากว่าเจ้าชู้ท่าหัวงูนะฮะเขาบอกว่าหัวงูนี่มาจากพฤติกรรมของงูบางชนิดครับที่มักจะชูหัวเพื่อดึงดูดหรือฉกเหยื่ออย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนชายแก่ที่ชอบโปรยเสน่ห์หรือใช้เล่ห์เหลี่ยมเข้าหาเหยื่อนะครับแก่ไม่พอหัวล้านด้วยนะแก่ไม่พอหัวล้านด้วยนะเออแต่คนนี้หัวไม่ล้านนะฮะผมดกผมดำมากอุ้ยจากงูมาหาเจ้าทุยได้ไงก่อนนะจากงูมาหาไอ้ทุยเฉยเลยนะฮะไม่ได้ต้องมีเพลงของลำไย

ไอ้ถุยครับไอ้ถุยยังรอเพลงใหม่ของพี่ปุ้ยอยู่ยังไม่มาสักทีอ่ะเออมาช้าเหลือเกินนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเจ้าถุยเนาะเจ้าถุยก็ต้องเป็นเหล็กเลี้ยงควายสิใช่ไหม

สนุกจังเลยนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพี่เสือจ๋านะฮะเป็นเพลง AI นะมี AI สามารถร้องเพลงแทนคนได้ก็สนุกดีนะเมโลดี้สนุกดีมีความมันแบบตื๊ดๆเนาะพี่เสือจ๋าอะไรก็ตอนนี้5โมงเย็นกันแล้วคุณฟังฮะ5โมงเย็น8นาทีกันแล้วนะฮะเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะสลับไปสลับมาเก่าบ้างใหม่บ้างนะฮะตะกี้มีพี่หมูวลิจิวินครับอยากฟังพี่เจจตรินสักเพลงอยากฟังประมาณนี้หรือเปล่านะเปิดเลยมาถอยกับประยุกต์90สักเพลงดีกว่าทุก2000

0: ประมาณนี้หรือเปล่าพี่เจจัตรินบอกเอาไว้ประมาณไหนเนาะนะฮะนี่พี่สนหมูอ่ะพี่สนว่ะพี่หมูวะดิเจครับล้างรถไปด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินหน้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายจะไปมูที่ว่านะให้ส่งบรรยากาศให้ดูก่อนฮะรถสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยให้ฟังเสียงให้ฟังเสียง
1: เอากระบะไปครับผม
0: เอากระบะไป
1: กำลังล้างคันนี้อยู
0: ่กำลังล้างโตโยต้ากระบะอยู่นะฮะโ
1: อ
0: ้น้องคายปลายทางนะฮะแหมสนุกจังเลยพี่เดินทางพี่หมูนี่ก็เป็นสายล้อหมุนนะฮะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ทำธุรกิจไปด้วยว่าจะไปมูที่หนองคายรอบนี้ต้องบอกเลยว่ากลับมารอบนี้ต้องมากกว่า7 หลักนะพี่หมูนะอย่าลืมฝากรถเด่นที่ดีเจวินด้วยนะครับขอเศษเซี่ยว7 หลักซะหน่อยหนึ่งมาเร็วๆ อีกแล้วดีเจจริงสิหลายคนถูกหวยบ่อยไงเหมือนโปเต้อะทีเคพี่หมูครับพี่หมูอะพี่โอ้ครับพี่หมูทีเคครับ

นี่คือเพลงผ้าเช็ดหน้าครับเดี๋ยวนี้ยังมีคนพกผ้าเช็ดหน้าอยู่ไหมเคยถามแฟนรายการพี่เพชรใช่ไหมพี่เพชรว่ายังเก็บไว้อยู่ป่ะให้ลูกพกไปโรงเรียนอยู่นะฮะได้ยินเพลงช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าคิดถึง RCA สมัยก่อนเลยครับดีเจวินพี่ผมเมื่อก่อนก็เป็นสายเที่ยวนะ RCA เนาะต้องมีผับเนาะยุคนั้นเนาะต้องมีผับคือต้องไปต่อกับดึกๆเลยยุคก่อนไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องเที่ยวต้องเที่ยวต้องเจอผู้คนมีแฟนรายการคนหนึ่งชื่อเอเชียที่อยู่ยะลาฮะเมื่อก่อนนางอยู่ที่กรุงเทพเมื่อก่อนเป็นสาวกรุงเทพโอ้โหดีเจวินหัวเมื่อก่อนนี่เที่ยวสะบัดมากเลยตีหนึ่งตีสองตีสามไม่กลับห้องนะฮะเกือบเรียนไม่จบเหมือนกันนะถือว่าเป็นสีสันบรรยากาศยุคนั้นเนาะนะเด็กปัจจุบันเขาเที่ยวผับอยู่ป่ะน้อยลงเนาะน้อยลงไม่เหมือนสมัยก่อนเด็กปัจจุบันเล่นแต่มือถืออ่ะไม่ค่อยเที่ยวผับเที่ยวบาร์และผับบาร์ที่เคยมีก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปตามกาลเวลาตามกาลเวลานะฮะ

ี๋ยวก่อนเดี๋ยวจิมขอเปิดเพลงสตริงอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวช่วงหน้าจิมจะมีเพลงภาษาเหนือให้ฟังหนึ่งเพลงเคยฟังเพลงที่มีชื่อว่าข้าวจำไหมข้าวจำมาของเอ็ดดี้ตลาดแตกอะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ต้าเขาไปเตรียมชุดก่อนเดี๋ยวพี่ต้าเขาจะมาเต้นหน้าเวทีหน้าห้านหมอลำแต่ว่าก่อนจะไปเพลงนี้เดี๋ยวจิมขอเปิดเพลงสตริงหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวให้พี่ต้าไปเตรียมชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวต้าจะไปเตรียมช้างสิงห์ดิโอมาเต้นหน้าเวทีก่อนนะฮะจะให้ฟังเพลงหนึ่งเพลงครับในยุคปี2000นะครับซาสันสันฮะเดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยเพลงภาษาเหนือหนึ่งเพลงเพลงคำเมืองที่ตันเนินขอมาด้วยนะ

0: ซ่าสันสันครับเพลงนี้จาก B2B นะครับย้อนไปไกลกลับไปนะครับเอามาเพลงคำเมืองภาษาเหนือดีกว่าตานเดินวันนี้จ้ะครับรออยู่ครับว่าจะเปิดสักทีรอเต้นแล้ว
1: ขอมาจากโต๊ะ4นะครับ
0: ขอมาจากโต๊ะ4ครับโต๊ะข้าวจ้ำนะฮะเอาข้าวข้าวจ้ำจ้ำๆๆตามเนื้อตามตัวของน้องอะไรประมาณนี้ภาษาเหนือฟังให้ออกนะไอ้นี่เป็นภาษาเหนือเพลงนี้ก้อยน่าจะเต้นได้ก้อย

ดรอบแล้วจ้าหมดรอบแล้วนะครับแหมแต่ละคนเนาะโอ้ขอเสียงนกหวีดด้วยนะฮะลงจากเวทีได้แล้วนะครับนะบทรอบนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าข้าวจ้ำของเอ็ดดี้นะเอ็ดดี้ตลาดแตกนะเอ็ดดี้เนี่ยเป็นศิลปินภาคเหนือนะฮะเพลงนี้ก็พูดถึงเรื่องราวของแบบน้องทำไมดูงามน่ารักจังเลยขอข้าวแบบจ้ำตรงเนื้อตรงตัวได้ไหมชอบตรงนั้นชอบตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรประมาณนี้มันก็แบบฟีลแบบเล่นๆกันอะไรเงี้ยนะฮะเอ็ดดี้เอ็ดดี้นะศิลปินคนเหนือนะฮะถูกใจตาเนิร์นนะฮะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้ปล่อยเพลงธรรมดาชิวๆให้ฟังต่อ5 โมงครึ่งในช่วงเวลานี้เลยนะครับเชียงใหม่อากาศดีมากพี่เนิร์นเย็นชุ่มฉ่ำเลยคุณผู้ฟังนะฮะข้างนอกนี่เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดสลับกันไปนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันก่อนจะลารายการของ True นะฮะคุณฟังเมื่อวานนี้ True เขาเพิ่งมีการเช็คข้อมูลนาการเข้าไปในแอปเป๋าตังที่ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือว่าคนละครึ่งใหม่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในเครือข่าย True Detect เนี่ยมีคนเข้าไปใช้เยอะมากเลยนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าที่ใช้เยอะที่สุดนะฮะในการเข้าแอปนะฮะทีมเครือข่ายเข้าไปเช็คดูปรากฏว่าในช่วงเวลา6 โมงเช้าถึง7 โมงเช้าคนเข้าเยอะมากเลยในช่วงนี้เลยนะฮะจากนั้นก็จะเป็น7 โมงถึง 8 โมงค่อยๆไหลๆหายไปนะครับเนาะโดยจังหวัดที่มีการเข้าใช้สูงสุดก็คงยังเป็นกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพนะฮะอันดับ2เป็นชลบุรีสมุทรปราการปทุมนนทบุรีตามลำดับเลยนะฮะภาคกลางคนใช้ True เยอะมากในการเข้าถึงแอปเป๋าตังคนละครึ่งนะฮะไทยช่วยไทยแล้วมีอีสานมีภาคใต้และปิดท้ายที่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกไปตามนั้นนะฮะแสดงว่าคนกรุงเนี่ยตื่นเต้นกับไอ้ชัยไทยชนะคนละครึ่งมากๆเลยนะครับปรากฏว่าช่วงเช้าคนเข้าระบบเยอะมากนะฮะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทรูที่นำมาฝากด้วยแล้วก็ทรูก็ยังดูแลโครงข่ายอย่างดีเพราะไม่ให้สายยานมันล่มนะฮะในหลายพื้นที่เพราะการใช้งานจะเยอะมากๆเลยนะฮะก้อยว่ากำลังมันเลยดีเจพอแล้วหยุดแล้วพอแล้วก้อย5 โมงจะครึ่งแล้วพอก่อน นะครับ

ล้วครับช่วงนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะอีหมูอีหมูเอาไว้ก่อนก้อยอีหมูเอาไว้วันหลังจะเปิดให้นะฮะนะขอบคุณร้านยำปูม้าจะยอดเชียงใหม่ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ร้านข้าวต้มบะเดียวเจ๊ยาวด้วยให้การดูแลกันนะครับเดี๋ยวนำรายการจากลาไปก่อนจะ5 โมงครึ่งได้ขอพักเสียงก่อนเจอกันมาตั้งแต่บ่าย 2ละลากยาวกันมาไกลละก้อยนะฮะพักเสียงกันก่อน5 โมงครึ่งแล้วครับนะเดี๋ยวจะปล่อยเพลงธรรมดาชิลๆสบายๆให้ฟังต่อ5 โมงครึ่งมันต้นไปนะฮะกับที่ดีบีพีเรดิโอนะครับไปหาได้ทานกันครับ5 โมงครึ่งกันแล้วครับคุณผู้ฟังแล้วเจอกันจ้า

0: พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio
1: You're listening to BP Radio Online Thailand

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456888

ะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของภาค3ทุ่มครึ่งนะฮะกับดีเจวินดิจิทัลที่ BP Radio นะครับมาทักทายกันแล้วนะฮะ3ทุ่มกับอีก40นาทีในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยครับคุณผู้ฟังฮะกับวันสบายๆวันนี้ตรงกับวันอังคารสีชมพูนะครับ26เดือนพฤษภาคมใกล้สิ้นเดือนเข้ามาทุกทีกันแล้วนะครับใกล้สิ้นเดือนเข้ามาทุกทีกันแล้วหลายคนก็คงจะตั้งหน้าตั้งตารอเงินเดือนเมื่อไหร่น้องเงินจะเข้าสักทีอะไรอย่างงี้นะฮะลงมาทักทายกันช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนี้กันละกันนะจบไปเมื่อกี้เพลงทามแมชชีนเนาะทามแมชชีนทมช.ทามแมชชีนนะครับทักทาย YouTube นะครับ101ไปทางไหนช่วงนี้นอนไวพี่วินปิดฤดูกาลฟุตบอลจริงเหรอรีบหลับก่อนทำไมก่อนฮะรีบหลับทำไม101ไปทางไหนครับโปเต้โปแตะนะครับเนาะนะออยดื้อนะฮะยายออยนะครับเมื่อกี้ยายออยเห็นอยู่ช่องอื่นอยู่ไม่ใช่เหรอยายออยเมื่อกี้เห็นอยู่ช่องอะไรอย่างช่องอื่นอยู่ใน YouTube อยู่นะฮะนี่ลงมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับมาทักทายกันเลยพี่สนมาแล้วนะฮะพี่สนฟังอยู่เปล่านะพี่สนนี่ยายออยอยู่ ขอเพลงนี้หน่อยรอฟังอยู่แหมวันนี้มาไวยายออยเมื่อกี้เห็นอยู่อีกช่องนึงไม่ใช่เหรอช่องอะไรนะแว๊บๆเมื่อกี้นะฮะ Happy Music เนี่ยนะใช่มั้ยของใคร Happy Music อ่ะ สวัสดีพี่ข้าวป่าต้มจืดด้วยนะครับพี่ฮอนบอกว่าสวัสดีครับยามดึกครับดีเจทักทายพี่ฮอนครับมาลงมาเซฮายกันช่วงนี้พี่สนวันนี้จะบินครับไม่ได้ไปละฉงชิ่งตอนแรกพี่สนเนี่ยว่าจะได้ไปประเทศจีนวันศุกร์นี้อุตส่าห์เตรียมกระโปรงกระเป๋าพร้อมเดินทางไปเมืองฉงชิ่งประเทศจีนปรากฏว่าโดนเทนะฮะทางบริษัททัวร์บอกว่ายกเลิกก่อนทางสายการบินยกเลิกก็เลยไม่ได้ไปวันนี้ก็เลยขอดื่มตั้งแต่ต้นรายการเลยดีใจครับมาขอตั้งแต่ต้นรายการเลยมานี่มา1แก้วมาดื่มเพื่อลืมฉงชิ่งนะครับไม่ได้ปาร์ตี้ดื่มที่บ้านก็ได้เนาะดื่มอยู่ที่บ้านก็ได้นะฮะไม่ต้องไปจีนก็ได้นะฮะสวัสดีพี่สุเมธด้วยกันละกันครับสวัสดีครับพี่ดีเจวินขอเพลงเผื่อใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งทุ่มเทให้ฉันเลยนะฮะของหนุ่มกะลาด้วยนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเอามาทักทายกันช่วงค่ำคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะกับวันสบายๆใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้นะครับนะโปเต้โปแตะดีเจเลาะนะฮะยายออยสาวเลาะพี่วินไปทางไหนอ่ะจะได้ไม่ไปแอบไปส่องเฉยๆไงแอบไปส่องดูนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวรอคนฟัง YouTube มาสักครู่หนึ่งนะฮะบอกโปเต้อย่างนี้โปเต้วิธีการดึงคนเข้ามาคือดิจิวินต้องไปช่องอื่นจริงแล้วมันจะดึงคนมาไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวช่องนั้นจะมาเต็มเลย Happy Music อ่ะเรื่องจริงนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาเต็มเลยนะฮะขอเป็นตัวเลือกเพราะว่าวิธีการก็คือเจ้าของช่องอ่ะจะต้องเลาะไปช่องอื่นแล้วสักพักนึงช่อง BP มันจะไปโชว์ในช่องนั้นๆที่มันขึ้นมาเป็นในฟีดนะฮะมันจะขึ้นมาในฟีดมันจะขึ้นมาในหน้าจอดิจิวินลองแล้วหลายรอบแล้วนะฮะอ่ะมาเผื่อใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งทุ่มเทให้ฉันเลยมาเลยครับพี่สุเมธ

าล่ะครับส่งเพลงมาในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังเข้ามากันนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังออยดื้อมาละออยวันนี้ออยขอเพลงหายของกริดราชันใช่ไหมหายของกริดราชันนะครับเนาะ

0: ลงมาทักทายกันด้วยช่วงเวลาค่ำคืนนี้ใครมาถึงแล้วเสียหายกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะเนี่ยส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับวันสบายๆตรงนี้เลยนะฮะนะครับเติมเพลงเข้ามาเลยนะฮะน้องนาคาวะสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงท้องฟ้าให้กับเนยหน่อยจ้ะเนยม.3/1ด้วยเนยม.3/1ด้วยโอ้วันนี้พี่ใหม่มาไวแฮะพี่ใหม่มาไวก็ไวเกินนะฮะมาช้าก็ช้าเกินนะฮะพี่ใหม่ทำไมมาไววันนี้ฮะ
1: อ๋อวันนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไร
0: มาไวเกินเดี๋ยวน้องของรอดไม่ได้ยินเสียงต้องประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งดิ
1: เอาแล้วโ
0: หเนาะทำไม
1: ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปกินเราไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านวันนี้อ
0: ยู่บ้านเฉยๆแล้วอยู่บ้านกับใครทุกวันเนี่ยพ่อแม่เหรออ
1: ยู่บ้านกับแม่กับหลาน
0: อ๋อ3 คนเนาะ
1: ใช่
0: เออนะอันนี้จะขอเพลงอะไร
1: วันนี้เปิดหัวเลยลูกทุ่งเลย
0: เพลงอะไรอ่ะ
1: สิทธิ์ของเจ้า
0: สิทธิ์ของเจ้าร้องสักท่อนได้ไหมครับ
1: ไม้ไทยครับเพลงใหม่เพิ่งปล่อยได้4 วันที่แล้ว
0: จริงดิสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยยังร้องไม่เป็นนะครับ
1: ครับผมเพิ่งปล่อย4 วันที่แล้วครับ
0: พูดภาษาอีสานหน่อยสิครับขอภาษาอีสานหน่อย
1: พูดไงอ
0: ่
1: ะ
0: ขอเพลงหน่อยครับดีเจเอาอย่างเงี้ยไอ้ดีเจ
1: ขอฟังเพลงไหมไทยนะครับ
0: เอาภาษา
1: ของเจ้าครับผม
0: อ๋อไม่ไปอยู่ภาคกลางงานพูดอีสานไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ไม่อยู่กับเพื่อนก็พูดไทยสันแล้ว
0: อ๋ออยู่แล้วเนาะได้2 ภาษานะฮะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี
1: ่โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ฝากไปทางน้องหงร่อนเลยเพลงนี
0: ้น้องหงร่อนฟังดีๆพี่เขาฝากเพลงให้
1: สิทธิ์ของน้องหงเลย
0: สิทธิ์เลยนะครับ
1: อยากจะโม้อยากอะไรก็สิทธิ์ของน้องหงแต่ความจริงก็คือความจริง
0: โอเค
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับน้องหงร่อนนะฮะความจริงก็คือความจริงนะฮะเนี่ยคุณฟังเห็นยายมอแม่ปะมันอยู่ช่อง Happy Music เห็นปะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่างทุกระบบเนี่ยลุงบีเนี่ยเฉลิมชัยบุญทองใหม่ไนท์บอร์ดเนี่ยเห็นไหมบนหน้าจอดีจีบินเปิดนะเนี่ยนี่ว่างทุกระบบเมื่อคืนเห็นนะพี่โบนะฮะนี่ใครกั้นใจแล้วโดดอะไรเนี่ยคุยอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะกรุ๊ป ABN นะฮะจากนี้ไปฉันจะอยู่กับเธอทีหลังทำไรให้ถามหน่อยเข้าใจไหมพี่นัทจังเห็นไหมยายเมาแม่มันอยู่ช่องนั้นอยู่เห็นปะไปคุยกับผู้ชายอยู่ในห้องนั้นอยู่เห็นปะมีแต่ผู้ชายนะนะอะไรเนี่ยเต็มเลยนะกั้นใจแล้วเห็นไหมไปเมาส์ไปมอยกับชาวบ้านชาวช่องเขาไอ้ที่เป็นเปิดมาขึ้นหน้าจอปะอ๋อลืมกดขอไปนี่ให้ดูใหม่รอบหนึ่งคนฟังยูทูบนะฮะเห็นยายมอแม่ปะน่ะเนี่ยเห็นไหมลุงบีนะขอไปลืมกดขึ้นหน้าจอเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวนะลองดูนะว่ามันคุยอะไรกันนะนะฮะยายนิวพี่วินดินทาอุ้ยออยโผล่และยิ้มที่หายไปยายออยโผล่ช่องนู้นเฉยเลยว่ะนะฮะดูสินะฮะดูสิดูเมาส์พี่วินส่องออยนี่มีกี่เครื่องไอ้ออยรอยยิ้มที่หายไปรอยยิ้มที่หายไปนะฮะเห็นปะแหมนะฮะแหมงั้นเดี๋ยวฟังของน้องนาคาก่อนแล้วกันเนาะเพลงอะไรนะเพลงท้องฟ้าใช่ไหมท้องฟ้านะฮะท้องฟ้าของเปเปอร์นะที่ขอไว้นะฮะเดี๋ยวมีเสิร์ชในคอมแป๊บนึงท้องฟ้าอยู่ไหนเอ่ย

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าท้องฟ้านะครับเพลงนี้จากเปเปอร์นะครับที่ขอไปด้วยนะครับให้ท้องฟ้าดูแลเธอให้ดีนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในชั่วโมงนี้นะครับพี่โอมาแล้วเดี๋ยววันนี้เจวินครับเมื่อกี้ไปดูอังคารคุมโปงมาเหรอคุมโปงอังคารเหรอวันนี้เจคาริเจโบเหรอ
1: ก็ชอบผัดไทยอร่อย
0: เนี่ยโฆษณาแล้วพี่โอ
1: ้และมีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมา
0: ที่ไหนต้องมีบัสแอบไปส่อง EFM ก่อนวันนี้ไปส่องหลายๆช่องนะครับกำลังไลฟ์สดอะไรอยู่นะฮะ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดี
0: นั่น
2: เพลงดีทุกแนว
0: อังคารคุมโปงนะ
2: กินเนาะ
0: นะฮะนี่เห็นไหมช่วงของกรามี่ก็จะมีรายการผีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรามาทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันค่ำคืนนี้เลยนะฮะกับวันสบายๆเพลงนี้ขอมาจากน้องนาคานะฮะบอกว่าฝากเพลงนี้หน่อยฝากเพลงนี้หน่อยนะฮะให้กับเนยนะครับ3ทับ1ด้วยครับม3ทับ1นะน้องเนยใครน้องเนยน้องเนยน้องเนยรักโลกป่ะน้องนาคาเกิดทันน้องเนยรักโลกไหมนะครับน้องเลยรักโลกกันมาก่อนนะพี่ข้าวเปล่าวันนี้จะเป็นครับขอเพลงเมื่อถูกคนพบของ Free Hand ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็มีขอเพลงฝากของ VR The Q เข้ามาด้วยนะฮะนะครับน้องของร้อนไหมยังน้องร้อนนี่จะขอเพลงไหมเมื่อกี้พี่ใหม่ฝากเพลงให้เรานะพี่วันนี้พี่ใหม่เขาขอเพลงลูกทุ่งเลยนะจะบอกให้ฟังเดี๋ยวใครจะฝากเพลงก็ฝากมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับตอนนี้3ทุ่มกับอีก58นาทีนะครับนาคานาคทองน้องนาคาเหลืออยู่ในบ่อน้ำนะฮะนะฮะลงมาทานกันค่ำคืนนี้นะครับนะฮะคนทางด้านชายนาทาวนะครับคุยอะไรกันอยู่อะที่ช่องที่ห้องนั้นนะฮะฮะไปคุยอะไรกันอยู่นะฮะที่ช่องนี้ช่องอะไรนะช่องเนี่ยเพลงใต้เนี่ยนะโอ้ยเมากันฉ่ำเนาะแต่ละคนเนาะเห็นไหมแฮปปี้มิวสิกนะฮะไม่รู้ว่าคุยอะไรกันอยู่กันบ้างนะฮะรอยยิ้มที่หายไปออยนี่เขามีโทรศัพท์กี่เครื่องเนี่ยฮะคืออยู่ช่องไหนกันแน่นะรอยยิ้มที่หายไปออยดื้อก็อยู่ช่องนี้คืองงนะเนี่ยนะฮะช่องนี้ก็อยู่เห็นปะเนี่ยเนี่ยรอยยิ้มที่หายไปนี่ออยใช่ปะเนี่ยออยอัลลอนใช่ไหมลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมา

0: ี่คือเพลงฝากนะครับงานจาก VR The Kill นะที่หลายคนชอบเลยนะฮะไหนใครเคยฝากอะไรไว้หรือเปล่าฝากความห่วงใยไว้ออยเคยฝากอะไรกับใครไว้หรือเปล่านะวันนี้มีคนฝากเพลงมาออยว่านี่ขอเพลงหน่อยออยว่าขอเพลงหายของกริชราชันเข้ามาเออนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังตั้งไว้แล้วส่วนหนูดาบอกว่าดิฉันเป็นขาหนูดาขอเพลงหน่อยเพลงที่มีชื่อว่ากลับมาเพื่อบอกลาแสดงว่าหนูดาจะต้องมีการอกหักแน่ๆเลยบอกว่าฝากให้ใครบางคนได้ค่ะดิฉันเป็นขาใครกันนะใครบางคนนะฮะฝากเพลงที่มีชื่อว่ากลับมาเพื่อบอกลาให้กับใครบางคนด้วยเออนะฮะอ่ะส่งเพลงมาคืนนี้นะครับมีพี่ข้าวเปล่าขอของฟรีแฮนด์ขึ้นมาด้วยเมื่อถูกคนพบนะครับนะฮะมาทักทายในค่ำคืนนี้นะครับอยากฟังเพลงไรส่งมาอามิสายเข้ามาทักทายหน้าไมค์กันดีกว่าแหมทักทายกันดีกว่าอ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าสาวนิวตาโต
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไลฟ์จังเลยอะ
0: ไลฟ์สิมันต้องมีวิธีการนี่แล้วเป็นแอดมินช่องมันเหรอ
1: ใช
0: ่ทีมเนี่ยเขาเป็นของใครเจ้าของเป็นของใครไม่รู
1: ้ก็ของเมื่อกี้นี่เขาก็อยู่ล่ะ
0: จริงดิเจ้าของเขานะ
1: อืมใช่ค่ะ
0: เราก็เป็น
1: คนที่ลงมาสีเหลืองๆอ่ะ
0: จริงดิแต่จะไม่ได้สังเกตเมื่อกี้แวบ
1: ๆก็มัวแต
0: ่แกงชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่เอาเราเป็นแอดมินเหรอมีใครบ้างหลายคนอยู
1: ่ก็หลายคนอยู่ค่ะ
0: จริงดิเห็นเมาส์มอยนะฮะเป็นเมาส์มอย
1: ใครไหนบอกด
0: ิคุยกับผู้ชายนั่นไหลแบบลื่นๆเลยนะไหลไวมากนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะแป้นพิมพ์ลื่นมากเลยนะฮะใช่ไหมใช่ไหมนิวตาโต
1: เนี่ยคิดถึงก็บอก
0: มันอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้แฮปปี้ไหมฮะกับชีวิต
1: ก็เหมือนเดิมค่ะ
0: เหมือนเดิมเหรอวันนี้ทำงานไหม
1: ทำค่ะเลิกแล้ว
0: อ๋อวันนี้ไม่ได้ออกอยู่ออฟฟิศใช่ไหม
1: ไม่ได้อยู่ค่ะพี่เต้ใช่ไหมฝีมือพี่เต้ใช่ปะ
0: มาถึงไว้ไงที่แอปเอาส่งให้เหรอ
1: ใช่
0: ไม่จริงเป็นเปิดในฟีดแล้วมันเด้งขึ้นมาพอดีเห็นนิวไงเห็นเราไงเออมันเด้งมันพอดีเลยก็เลยเปิดเลย
1: บังเอิญเน
0: า
1: ะ
0: มันบังเอิญตาโตนิวเอออ
1: ยู่มันแค่จริง
0: มันแค่มันจะวนหาจริงแค่นี้แหละแหมวันนี้ขอเพลงอะไรไหม
1: ขอค่ะ
0: เพลงอะไรดีฮะ
1: เพลงอะไรนะที่มองว่าเธอเป็นหนังเซฟโซนอะไรเนี่ย
0: เธอมันดังเซฟโซนอ้อยเพลงอะไรอ่อนเซฟโซนคุ้นๆอยู่นะ
1: เพลงเป็นเพลงป้ายเดี๋ยวหนูส่งลิงก์ให้ก็ได
0: ้ได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้หลับกี่โมงเรื่อยๆไหม
1: เรื่อยๆค่ะ
0: เรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับเอาจริงๆเมื่อกี้จะเป็นเปิดใน YouTube แล้วมันเด้งขึ้นมาพอดีมันเด้งขึ้นมาหน้าจอพอดีนิวตอตอนะฮะขอเพลงถอนเพลงฝากพี่ไม่ใช่เพลงถอนฮะฝากถอนออมสินนะฮะแหมมาใครนะมาทักทายกันมาช่วงนี้เร็วๆโปเต้โปแตะผีเสื้อครับ ITGN นะฮะน้องนิวช็อกโกแลตจังช็อกโกจังวันนี้มากันเยอะเห็นไหมบอกไหมโปเต้เห็นป่ะถ้าดีเจวินไปเลาะมันจะมาเออถ้าไปเลาะมันจะมาอามาใครโทรศัพท์มาทำไมมาเร็วๆโทรศัพท์มานะฮะสวัสดีครับฮัลโหล
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีพี่แชมป์ขอเพลงอะไร
2: เออดีเจวินเมื่อคืนไม่ได้ดีเจวินมีธุระใช่ไหมเลยไม่ได้เปิดเพลงใช
0: ่ไหมใช่เดี๋ยวเปิดคืนนี้เออ
2: เปิดเมื่อคืนได้ปะ
0: ได้เราดึกก่อนนะ
2: ยังมีรายอยู่ใช่ปะ
0: มีที่ส่งมาเมื่อคืนนะมีอยู่
2: อ๋อไม่ผมจะบอกดีเจวินว่าเดี๋ยวเดินหน้าเนี่ยมันเกิดผมเป็นเดินพฤศจิกายนมันเกิดผมไง
0: จะให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์หรอ
2: ไม่ผมจะบอกว่าแต่ผมบอกจริงๆเว้ยว่าถ้าได้คนครึ่งก็จะช่วยค่าเน็ตไง
0: แ
2: ต่ตอนน
0: ี้
2: มันต้องจะแจกอะเวนเกอร์จะต้องรอต้นเดือนกรกฎาค
0: มอ่ะแล้วแต่พี่ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่อาสะดวกว่าเลย
2: เพราะว่ามันเดี๋ยวจะไปร้องคาราโอเกะกับพี่สาวกับพี่เขยไง
0: จะไปร้องคาราโอเกะ
2: ผมเลี้ยงไงแล้ววันเกิด
0: อ๋อได้เอาแล้วแต่สะดวกพี่เลยเออนะฮะ
2: เออมีเพลงแล้วไปแล้วมอสไปครับมีไหมครับแล้วไปแล้วมอส
0: แล้วไปแล้วของมอสมีสิเดี๋ยวเปิดให
2: ้มี
0: ครับเดี๋ยวเปิดให้นะ
2: ครับโอเคครับ
0: สวัสดีพี่ครับพี่แชมป์เนี่ยว่าติดอ่างเนาะไม่จริงนะคนจะทำเรียนเสียงติดอ่างไม่ได้นะมันต้องคนติดอ่างจริงๆนะถึงจะทำได้ดิจิวินก็เป็นเหมือนกันนะบางครั้งบางทีมันคิดไว้ก่อนแต่ปากมันไปไม่ทันนะสังเกตดูเวลาจัดรายการหลายครั้งนะพี่โอ๋นะดิจิวินจะคิดก่อนแล้วปากไปไม่ทันหลายครั้งมากๆเลยบางครั้งบางทีจะต้องแบบว่าค่อยๆเบาสปีดปากตัวเองลงนิดนึงเพราะเป็นคนคิดไว บางครั้งไม่ได้คิดหลายเรื่องคิด3เรื่องมีปากเดียวไงนิวมีคิด3เรื่องวันนี้จะแกงยายนิวจะแกงตาโปเต้หัวล้านจะแกงยายออยลี่อย่างเงี้ยมันมีปากเดียวมันต้องค่อยๆมาทีละคนทีละคนนะฮะแล้วปากก็ไม่ทันนะฮะนะแอบว่ากันไปมีสายไหมจ๊ะถ้ามีก็ทักทายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับ0840456862ใช่ไหมเย็นมอแม่นะฮะมีสายไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่มีจะเปิดเพลงจะตั้งเพลงให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวส่งเพลงกันคืนนี้นะฮะ16:09ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังมีสายมาละสายประจำของเราสวัสดีครับ
2: อัสลาม
0: ุอะลัยกุมเอ้าวันนี้กะว่าจะเล่นนึกว่าจะเล่นพี่แชมป์ติดอ่างไม่เล่นเหรอครับ
2: เล่นมารีได้กลิ่นนุดานะขอรับ
0: หนูดาน
2: ุดาหนูดา
0: จริงๆเขาชื่อนุดาเนาะ
2: น
0: ุดาเนาะเออ
2: เขาใช่เขาใช่จริงๆเขาชื่ออนุชิตแล้วเขาพอเขาจบแล้วเขามาแปลงเป็นนุดาไง
0: อนุชิตนี่เขามีอันนี้ไหมฮะเขามีงูไหมฮะ
2: มีกระเดือกครับ
0: มีกระเดือก
2: เมื่อตอนที่เรียนอยู่ประถมแกชื่ออนุชิตทองขำ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: แล้วพอขึ้นมาหามารู้สึกมอปลายมันเปลี่ยนเป็นนุดาเนี่ยแหละ
0: อ๋อแล้วก็ใส่ผ้าคลุมฮิญาบใช่ไหมฮะ
2: ตัดแล้ว
0: ใส่ผ้าคลุมได้นะฮะ
2: ใช่ก็ตัดเรียบเลยตัดตอนเรียบร้อยแล้ว
0: ค่าตัดตอนเลยทีเดียวนะฮะแหม
2: ใช่ๆตอนนี้เปลี่ยนเป็นนุดาแล้วสวยเลยอ่ะแปลงเรียบร้อยแล้วด้วย
0: มงลงเลยครับ
2: ใช่ใช่เมื่อก่อนมีกระเดือกเดี๋ยวนี้ไม่มีกระเดือกแล้ว
0: เดี๋ยวนี้มีอะไรครับมีกระดูกมีกระดูก
2: เมื่อกี้เสียงน้องนิวตาโตเหมือนเสียงออนสีเลย
0: ออนจะบางกว่านี้จะบางนิดนึงจะห้วนจะห้วนสั้นกว่า
2: แนวสไตล์เซ็กซี่คล้ายๆเสียงเขาจะออกแหบเซ็กซี่เท่ากันประมาณคล้ายๆกันเลยออ
0: นเขาจะสั้นเสียงสั้นกว่าหน่อยเขาจะตัด
2: ออนเขาจะสั้นจะเล็กจะแคบเมื่อถ้านิวตาโตจะใหญ่จะอ้วนจะกว้างจะเป็นไม้จะมือปาก
0: จะเริ่มเทิม
2: ใช่
0: เริ่ม
2: เต็มปากเต็มมือหมดเลย
0: หมายถึงไอ้มะยงชิดใช่ไหมมะยงชิดใช่ไหม
2: ใช่ใช่เวลาเก็บมะยงชิดต้องจับมือใหญ่ๆอุ้มทั้งพวงไง
0: พิเศษรอดนี่นะ
2: ขอเพลงหน่อยขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
2: ไม่ทักรักไม่เกิด
0: ได้สิขอรับ
2: ชอบความหมายที่ผมฟังได้แล้วก็เพลินดีฟังนี้ก็จริงนะคนที่อยู่คู่เป็นคู่ผัวตัวเมียดูข้างๆมองดูข้างๆเนี่ยถ้าวันนั้นไม่ทักกันวันนี้จะได้นั่งอยู่คู่กันไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่โอเคครับเพลงนี้ความหมายดี
0: ได้ได้ขอบคุณมากพี่เสกครับ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: สวัสดีขอรับวันนี้เข้ามากันหลายสายมาใครจะหน้าใหม่ก็ทักทายมาเลยนะฮะถ้าฝากไว้ต้องพิเศษพูดทีไรน้ำไหลไฟดับนะฮะถ้าปากไวสิถ้าปากไวจริงต้องพิเศษครับน้ำไหลไฟดับนะฮะใส่พระคุมฮิยาไปนั่งกินเบียร์กินสุกี้ตีน้อยนะฮะนะครับมิ้นบอกว่าพิเศษคืนก่อนมายุสท่านนักอะไรนักพรตเจอมิ้นปั่นหลุดออกมาขอบน้ำใจยิ่งนักหมายความว่าไงวันนั้นใช้แอคเคาท์อีกอันเหรอฮะอ๋อเหรอนุดานะฮะมามีสายไหมครับแล้วมีจะได้เปิดเพลงกันคืนนี้เข้ามาทักทายกันหลายข้อความทีเดียวนะจ๊ะหม้อชาบูมาแล้วโปเต้นั่งเฝ้าเขาจีบนะครับเนาะมาทักทายกันช่วงนี้16:12นะฮะพี่สนวัติชีวินครับซื้อยำไก่มาจืดไปหน่อยฮะก็เลยขอปรุงเพิ่มหน่อยวันนี้พี่สนมาตั้งแต่หัววันทีเดียวนะฮะSMS ส่งมาครับน้องของน้องบอกว่าสวัสดีครับพี่วินหงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกถ้วยใหญ่ที่สุดในยุโรปค่ะใหญ่ที่สุดนะคะย้ำดูปากหงล่อนนะคะใหญ่ที่สุดขอเพลงสิทธิ์ของเธอของอัศนีวสันต์ค่ะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะโอ้โหน้องหงล่อนนี่คือไม่ยอมวันนี้ไม่มาหน้าไมค์ว่ะมาเป็น SMS แทนใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษได้แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยทัวร์ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยน้องร้อนเมื่อคืนน่ะมาร์คคุงกับพี่เงี้ยแซกบอกว่าหัดยินดีกับชาวบ้านเขาบ้างเขาว่าอย่างเงี้ยเราอะทำไงต่อดี

0: ไหนคือเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบครับเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยนะฮะจากพี่ข้าวเปล่าเนาะส่งมานะฮะสวัสดีพี่อิงได้รายการวันที่ชินครับขอเพลงหน่อยฮะไม้หลักปักลืมนะเดี๋ยวเสิร์ชหาเพลงใครพี่วันที่ชินครับวันนี้ฝากประกาศหน่อยรางวัลส่วนตัวประจำฤดูกาล2025-26ครับรางวัลลื่นแห่งปีนะฮะแอสซิสแห่งปีลื่นแห่งปีนะฮะ2รางวัลใหญ่ปังมากคุงนะฮะรางวัลลื่นแห่งปีเอ็นดูเนาะออนสีวันนี้จะเป็นขามากินข้าวดีกว่าวันนี้เป็นปลาร้าสับนะฮะก็วันนี้กินแบบอาหารแบบสมถะนะปลาร้าสับปลาร้าบองนะฮะนี่ออนสีชวนกินข้าวนะครับเนาะนะพี่โอนะขึ้นภาพหน้าจอเป็นสาวนุดานะจ๊ะเป็นสาวใส่ผ้าคลุมฮิญาบแต่ว่าเป็นผ้าคลุมแบบใหม่แบบสับนะฮะสลามปากแดงมากนะไปกินน้ำหวานเฮลส์บูบอยมาเหรอนุดาวันนี้นุดาบอกว่าขอเพลงหน่อยค่ะกลับมาเพื่อบอกลานะฮะบอกว่าวันนี้ฝากกับคนคนหนึ่งที่จากไปนี่แหละฮะไม่ใช่สิให้ใครบางคนไม่รู้ใครเหมือนกันไม่ได้จากไปนะให้กับใครบางคนอ่ะเดี๋ยวงั้นฟังเพลงของนุดาดีกว่าที่ฝากมาในคืนนี้นะฮะกลับมาเพื่อบอกลาใช่ไหมงั้นส่งเลย
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไรจะลืมได้วะ

ลแล้วเธอจะกลับมาทำไมถ้าจะกลับมาเพื่อบอกลาใช่ไหมจะกลับมาทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันบางครั้งบางทีการจะกลับมามันก็ต้องกลับมาแบบดีๆใช่ไหมออยออยทำไมเหรอใครจะกลับมาหรอใครจะกลับมาหรอนะฮะเมื่อกี้ทักทายมานะฮะเพลงไม้หลักปักเลนนี่ของวงหัวลำโพงป่ะที่พี่อิงขอมาใช่ไหมฮะถ้าใช่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งไม้หลักปักเลนของหัวลำโพงใช่ไหมถ้าใช่เดี๋ยวเปิดให้เป็นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะครับที่ฝากมานะฮะโอ้ยออยลี่ออยลี่ยกช้างลีโอครับนะออยลี่วันนี้ยกลีโอนะฮะโอ้ตายนะฮะนุดา22นะฮะนั่งเฝ้าเขาจับนะออยลี่แฟนไปไหนครับแฟนไปไหนชื่อเพลงว่าหายครับที่ออยขอมากริดราชันนี่

พลงซึ้งมากเลยออยลี่นะฮะยกลีโอและเพลงซึ้งซึ้งนะชื่อเพลงว่าหายครับกันจากกริดราชันด้วยที่ฝากมาในคืนนี้นะครับเดี๋ยวนี้พี่ใหม่ขอลูกทุ่งมาหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเมื่อกี้พี่ใหม่ก็ขอเพลงอะไรมานะของใหม่ไทยเจตวันนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้ก็แล้วกันกับวันสบายสบายนะฮะวันนี้น้องหงร้องขอเพลงสิทธิ์ของเธอพี่ใหม่สิทธิ์ของเธอของอัศนีวสันนะเออนะฮะตอนนี้4ทุ่มกับอีก25นาทีนะฮะเราจะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆชวนคุยกันไปวันนี้ก็เดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะพี่มอสปฏิภาณเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วไปแล้วชื่อเพลงที่ฝากมานะครับรอสักครู่ก็แล้วกันนะเซฟโซนเพลงใต้ยายมอแม่หายไปรอนางมาก่อนยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนนะครับไม่ทักรักไม่เกิดเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวขอแวะไปหาน้องหงร้อนก่อนเนาะสิ่งของเธอครับอัศนีวสันต์ปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เสมอนะฮะหลังๆมานี้ไม่มีฟุตบอลอะไรนะฮะก็เลยไม่ได้มาขิงกันสักเท่าไหร่ในคืนนี้นะครับ

ิทธิ์ของเธอนะครับที่น้องของร่อนขอมาฮะบอกว่าปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เมื่อกี้เห็นลงแชทอยู่นะฮะแหมส่งมานะฮะพี่ใหม่ว่าดิฉันครับรอเพลงลูกทุ่งครับเมื่อไหร่ลูกทุ่งจะมารอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้มีใครจะขอเพลงลูกทุ่งเป็นเพื่อนพี่ใหม่ไหม พี่ใหม่ปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่นะน้องของร่อนบอกเอาไว้นะ

็นได้แค่แฟนเก่าที่ยังรักเธอนะครับแหมไหนใครคิดถึงแฟนเก่าบ้างคืนนี้ออยคิดถึงแฟนเก่าไหมฮะออยว่าไม่เคยมีแฟนเก่าฮะมีแต่แฟนใหม่ค่ะอุ๊ยเธอไม่เคยเป็นแฟนเก่าใช่ปะเธอยังเป็นแฟนใหม่เสมออ่าอาด้าอยู่ได้อยู่นะฮะไหนใครคิดถึงแฟนเก่าบ้างนะฮะ ส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันละกันนะฮะเมื่อกี้จิมินถามว่ามีใครจะขอเพลงลูกทุ่งร่วมกับพี่ใหม่บ้างนะฮะก็มีSMS ส่งมาเมื่อกี้จากใครนะจากตาบุญรอดบอกว่าดีเจวินครับขอลูกทุ่งเพิ่มอีกหนึ่งเพลงขอเพลงชาติหน้าเด้ออ้ายชาติหน้าเด้ออ้ายของวิลาวันนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวจะเปิดคู่กับเพลงของไอ้ใหม่ไทยใจตะวันโอเคไหมที่ขอมาเมื่อกี้นะฮะสองเพลงลูกทุ่งเลยที่ฝากไว้นะครับ มาร์คคุงบอกว่าดีเจวินครับตาฟานฝากขอหนึ่งเพลงลูกทุ่งครับไอ้เพิ่งรู้หรือเจ้าเพิ่งทำนั่นไง3เพลงแล้ว1นะฮะงั้นรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะจัดให้ฟัง3เพลงต่อเนื่องเลยสำหรับในสไตล์ของลูกทุ่งที่ขอมานะครับเนาะวันนี้มาคุยว่าขอเพลงตามหาวีรยุทธเวอร์ชันเสียงจีนครับแล้วก็เพลงรู้จากเพื่อรักช่างไฟเลี้ยงแมวครับ AI ทั้งคู่นะอย่างมาคุยนี่ดีเพราะว่าจะส่งลิงก์มาเลยนะฮะถ้าใครขอเพลง AI มากรุณาส่งลิงก์มานะฮะเพราะว่าเพลงเดียวกันมันร้องประมาณ8ล้านเวอร์ชันเมื่อคืนที่ขอมาขอเพลง AI มานะเปิดก็ผิดเพราะอะไรเสิร์ชชื่อเพลงขึ้นมาเป็น100เพลงเวอร์ชันผู้หญิงเวอร์ชันผู้ชายเวอร์ชันชายเวอร์ชันวัยเวอร์ชันร้องคู่เวอร์ชันจีนเวอร์ชันแดนซ์เวอร์ชันรีมิกซ์คือล้าน8นะส่งลิงก์มาด้วยเราจะได้เปิดถูกนะฮะลูกนาคืออะไรฮะลูกนา ลูกทุ่งครับลูกทุ่งลูกนาแหละฮะพี่โอเนี่ยเขาจะมีมุกประจำตัวนะฮะนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าลูกทุ่งเนี่ยเดี๋ยวจุนขอเปิดอันนี้ก่อนได้ป่ะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนเนาะมีสิทธิ์ของเจ้าไม้หลักปักเลนเอาไม้หลักปักเลนก่อนไหมมันเป็นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตอะเนาะของวงของอู๊ดหัวลำโพงใช่เพลงนี้ไหมครับที่ขอมาเนาะไม้หลักปักเลนพี่มอสปฏิภาณนะแล้วไปแล้วไม่ทักรักไม่เกิดเธอคือเซฟโซนของยายมอแม่นะฮะยังไม่มายายมอแม่ต้องเปิดโน่นก่อนประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งก่อนนางจะยังไม่อยู่ช่วงนี้อาจจะไปเลาะห้องอื่นหรือทำอะไรหลายๆอย่างอยู่นะฮะนะครับอ่ะเพลงของแนวสไตล์เพื่อชีวิตครับอู๊ดหัวลำโพงชื่อเพลงว่าไม้หลักปักเลนนะฮะ

0: รักปักเลนนะมันหมายความว่าไงแปลว่ารักที่มันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมนะอุดหัวลำโพงนะเพลงนี้นะครับที่ขอไว้ด้วยนะรักปักเลนนะถึงเพลงกับแนวสไตล์เพื่อชีวิตหน่อยนะที่ขอมานะครับตอนนี้พร้อมจะฟังลูกทุ่งหรือยังมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาวันนี้มี3เพลงนะฮะที่คุณผู้ฟังขอไว้เดี๋ยวทางบุญทลิกน่าจะชอบกันเนาะป้าป้าลุงๆที่แอบฟังอยู่ตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวมีไหมไทยจตุวรรณที่พี่ใหม่ขอมาแต่บอกว่าสิทธิ์ของเจ้าสิทธิ์ของเจ้าที่เจ้าจะคิดว่าปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่แต่สำหรับพี่ใหม่ไม่เคยใหญ่เลยเล็กนิดเดียวพี่ใหม่บอกเอาไว้นะนั้นท่านต้องหงร่อนนะพี่ใหม่บอกว่าสิทธิ์ของเจ้านะที่เจ้าจะบอกว่าปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่แต่สำหรับในสายตาพี่ใหม่คือแบบอะไรไม่รู้เออแบบนั้นฟิลนั้นนะฮะพี่ใหม่เขาบอกเอาไว้หลังไมค์นะฮะไอ้เพิ่งรู้เจ้าเพิ่งทำครับนี่ขอมาจากตาฟานนะฮะตาฟานอยากฟังเพลงนี้ของไอ้ไผ่พงศธรนะฮะแล้วก็ชาติหน้าเด้อไอ้นะครับของวิลาวันนะฮะสามลู่ทุ่งในช่วงนี้นะฮะกับช่วงเวลาของเพลงเพราะเลาะทุ่งนะฮะเพลงทุ่งเลาะเพราะพี่โอนะที่แนะนำมาในช่วงเวลานี้นะฮะขอจิงเกิลด้วยเพลงเพราะเลาะทุ่งนะฮะมาเลยมา
1: เพลงเพราะเลาะทุ่งเพลงเพราะเลาะทุ่ง
0: ยานิวเธอไปเลาะไหนมายานิวเธอไปเลาะช่องไหนมาฮะเธอน่าจะไปเลาะยานิวนี่มันเป็นประเภทโรคจิตนะฮะเวลาเราจัดรายการนางจะไม่ฟังนางจะไปฟังช่องอื่นกันแล้วก็จะกลับมาทำไมไม่ได้ฟังเพลงสักทีทำไมเปิดเพลงไม่รอกันเลยนางก็จะบ่นอะไรของนางนะฮะเพิ่งมาพี่โอพี่เสกไม่รู้ไปเลาะกับใครมาเ
1: ลาะทุ่ง
0: ยานิวตาโต
1: เพลงเพราะเลาะทุ่ง
0: มาตอนนี้ขอเป็นลูกทุ่ง3เพลงนะครับมาโอ้โหดนตรีขึ้นแบบลูกทุ่งเลยอินอีสานของแท้เลยนะเนี่ยนะฮะมาไหมไทยหัวใจศิลป์ครับ

ลุกคอ8ล้านชั้นเพียงนี้นะฮะนะครับเสียงยุไสเสียงยุไสมันเป็นวลีของพี่เขาเนาะพี่โอเนาะเสียงยุไสครับอย่างสมัยก่อนสายันก็จะเป็นรักสายันน้อยๆแต่รักนานๆเนี่ยมันจะมีคำวลีนะของคนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งนะฮะในการที่จะแสดงโชว์บนเวทีใช่ไหมตาฟานเหมือนเพลงนี้ที่ตาฟานขอมานะครับอายเพิ่งรู้หรือว่าเจ้าเพิ่งทำเอ๊ะช่วงนี้เหมือนไอ้ไผ่มันหายไปเนาะเหมือนไผ่พงศธรหายหน้าไปเหมือนทางแกรมมี่โกเขาจะไปผลักดันนักร้องใหม่หายไปนะครับอายเพิ่งรู้หรือเจ้าเพิ่งทำแนะนำมาในช่วงนี้นะครับเนาะขอลูกทุ่งสัก3เพลงช่วงนี้เอาใจขอลูกทุ่งกันสักหน่อยกันละกันสวัสดีพี่อัมบูเลตด้วยกันละกันสวัสดีครับเพลงเพราะขอเพลงเพราะใจมันแคบหน่อยครับของพี่พิระนะฮะได้กันเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยพี่นะช่วงนี้ขอลูกทุ่งกันสัก3เพลงละกันเอาใจขอลูกทุ่งสักหน่อยละกันช่วงนี้นะครับ

จังเลยเพลงนี้นะครับอ้ายเพิ่งรู้หรือเจ้าเพิ่งทำไม่ได้ฟังนะนานแล้วเพลงของไอ้ไผ่พงศธรนะครับนึกถึงเมื่อก่อนจะเลยตาฟานเมื่อก่อนจะเป็นเคยจัดรายการทุ่งๆนะก่อนจะจัดที่ BP Radio คุณผู้ฟังที่อยู่เชียงใหม่นะก่อนที่จะจัดที่ BP Radio นะฮะก่อนที่จะจัดรายการที่ BP ที่นี่ก่อนจะจัดที่ Happy Time พี่สนรู้มั้ยเมื่อก่อนจะเป็นจัดรายการทุ่งๆนะย้อนกลับไปเมื่อสมัยอาสยามกรามิโกรุ่งเรืองเมื่อก่อนนะตาฟาน15ปีแล้วเมื่อก่อนจัดรายการทุ่งจะบอกให้แล้วคนฟังก็จะมีแบบป้าๆลุงๆเงี้ยเนาะเขาจะโทรศัพท์มาขอเพลงดิเจวินดิเจวินขอเพลงแน่ขอเพลงของไผ่พงศธรหน่อยทางภาคเหนือเนี่ยมันจะเป็นสวนลำไยมันจะเป็นสวนลำไยเขาจะขอเพลงฝากกับสวนลำไยกันคือสมัยก่อนต้องฟังวิทยุธานินอยู่ที่เป็นวิทยุเป็นเครื่องฮะงั้นแหละนะฮะฝากเพลงไอ้เพิ่งรู้หรือเจ้าเพิ่งทั้งทำฝากให้สวนลำไยลุงนั้นลุงนี้พ่อเลี้ยงนั้นพ่อเลี้ยงนี้อย่างเงี้ยฮะฝากกับคนป่ายเกินเงินมาได้กำเนี่ยสมัยก่อนสนุกดีขอเพลงข้ามสวนลำไยพี่โอจะบอกให้ฟังสวนลำไยสวนนั้นมอบไปกับสวนนี้สวนนี้มอบไปกับสวนนั้นอะไรเงี้ยชอบเพลงลูกทุ่งเพราะว่าครูสลาแล้วก็พศสุวรรณพันธ์พี่โอบอกไว้นะฮะแต่งเพลงได้กินใจมากๆเลยพศสุวรรณพันธ์แต่งเพลงเองหมดพอเพลงดังก็โดน IS ดึงกลับไปโอ้ my god เป็นความปวดร้าวแล้วก็ฟ้องร้องกันนะยังหอเนาะสวัสดีพี่ภูมิพัฒน์นะครับทักทายครับยามค่ำคืนขอเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอของจอนี่อันวาด้วยแล้วก็มีลานนาสักเพลงด้วยพร้อมกับเพื่อนๆชาวนครสวรรค์ที่กำลังฟังกันอยู่ด้วยพี่ภูมิพัฒน์นะครับได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะสวัสดีพี่หมูด้วยการบอกว่าทักทายครับรับฟังอยู่ครับดีเจวินโอ้โหพี่หมูดีเจวินครับกำลังดื่มเครื่องดื่มรีเจนซี่อยู่พี่หมูนี่ก็ฟังรู้ไหมว่าล่าสุดนี้เขาเพิ่งถอยรถใหม่ไปนะป้ายแดงเลยนะฮะโอ้โหล่าสุดนี้ไปบนบานศาลกล่าวมาบอกว่าจะไปพระธาตุตลาดจะไปพระธาตุลาดหนองที่หนองคายนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาไปขอยอดขายที่ทำงานนะฮะขอเลข7หลักปรากฏว่าได้จริงๆนะพระธาตุลาดหนองที่หนองคายนะครับเนาะไปขอยอดขายเรื่องของธุรกิจได้มา7หลักนะฮะก็เลยบอกแฟนรายการว่าถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปขอดูเผื่อได้นะครับพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำโขงนะฮะได้ทั้งยอดขายแล้วก็รถป้ายแดงเลยพี่หมูเพิ่งออกรถป้ายแดงนะถ้า2คันนึงจะบอกให้ฟังนี่กำลังนั่งดื่มอยู่แฮปปี้มากๆเลยนะฮะนั่งดื่มอยู่ห้องสาวครับดีเจอ้าวสาวที่ไหนอีกรีเจนซี่หวานเจี๊ยบพี่พิกนะฮะสวัสดีทักทายายอ้อนลพบุรีวันที่จะบินขอบเพลงบอกก้าบอกครูไม่เอามันแหวกแนวเกินนะฮะเอาอยากกลับไปเดี๋ยวเปิดให้รอสักครู่นะครับนะฮะมางั้นขอลูกทุ่งอีกหนึ่งเพลงโปเต้ลำไยใส่สารต้องมาโปเต้ลำไยใส่สารไม่โปเต้ต้องโคเวอร์ลำไยใส่สารแล้วนะงั้นจะเป็นขอลูกทุ่งหนึ่งเพลงได้ไหมอันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเลยนะฮะชื่อเพลงว่าชาติหน้าเดอะไอวันนี้นะฮะอีกเพลงหนึ่งอันนี้ลูกทุ่งเลยนะลูกทุ่งอีสานเลยนะฮะอันนี้ขอมาจากใครนะเมื่อกี้ลืมชื่อขอมาจากบุญรอดนะบุญรอดตลอดอยากฟังนะครับนะนี่คุณภาพคนคุณภาพสังคมรีเจนซี่บรอนดีไทยพี่โอนี่ไปหาสโลแกนมาให้เลยทีเดียว

หถูกใจมากนี่คือเพลงของวิวิลาวันนะจะเป็นว่าชาติหน้าเด้ออ้ายนะชาติหน้าเด้อนะฮะแหมพี่สนวันนี้จริงๆครับวันนี้เปิดลูกทุ่งได้ถูกใจขนาดเลยขอฝาก1แก้วให้กับ FC BP Radio ทุกคนเลยนะฮะมาสักแก้วพี่สนนะมาเติมสักแก้วเขย่าหน่อยโอ้โหพี่สนว่าถูกใจมากในใจครับวันนี้เพลงลูกทุ่งถูกใจมากโดยเฉพาะเพลงไอ้ไผ่เมื่อกี้ขอให้สักแก้วละกันฝากผลงานแก้วน้องหงล่อนด้วยกันละกันนะจ๊ะเขย่าซะขนาดนี้นะฮะอาบนหน้าจอเป็นผ้าไอ้รอดนะครับโอ้โหไผ่เนาะผู้ใดเนาะนะฮะทำไมหน้าสายจังเลยครับรอดนะฮะมาไม่ทักรักไม่เกิดจ้ะ

ชื่อเพลงว่าไม่รักไม่ทักรักไม่เกิดเนี่ยเพลงนี้ความหมายดีเลยทีเดียวนะครับนะเพลงจากเฟียสรีวูดด้วยที่ขอมานะครับนะฮะโปเต้รอบนี้โปเต้ซื้อหวยอะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้26ใช่ไหมฮะก็ไล่หวยออกแล้วคุณฟังรู้ไหมว่าโปเต้เนี่ยเขาซื้อหวยเนี่ยแอบกระซิบบอกก่อนนะเขาซื้อหวยมีเลข975หมดเลยนะเลขนำโชคอีกแล้ว975 BP Radio นะฮะรอบนี้โปเต้จะบอกว่าจะถูกรางวัลที่1ให้ได้เลยดิจิวินนะโดยเฉพาะรางวัลที่1มี975ด้วยนะฮะมี975ต่างๆอ่ะสลับไปสลับมาอะไรอย่างงี้แล้วกันนะฮะดูซิว่าโปเต้รอบนี้จะได้หัวหรือเปล่าโปเต้ว่าห้ามบอกหมดนะดิจิวินนะเดี๋ยวเลขจะเคลื่อนเดี๋ยวเลขเคลื่อนแล้วโมโหเลยวันก่อนนี่ดื้อใช่มั้ยดื้อกับมิ้นส่งหวยมาให้ดิจิวินดูว่าโปเต้ซื้ออะไรดิจิวินประกาศออกรายการตอนกลางวันไปโปเต้เดือดร้อนเลยดิจิวินประกาศทำไมเลขเคลื่อนหมดเลยไม่ถูกหวยอะไรโมโหมากเลยเพราะดิจิวินคนเดียวนี่แหละไปประกาศออกรายการตอนกลางวันนะฮะเลขเคลื่อนหมดนะฮะดิจิวินคิดว่าเพราะหัวล้านโปเต้มากกว่าโปเต้ที่ไม่ถูกหวยอ่ะเพราะหัวล้านนะล้านสองจอล้านหัวเถิกสองจอนะเพราะหัวเถิกมากกว่านะมันเลยไม่ถูกหวยสักทีนะฮะโอ้ตายตายตายตาม975มา6เดือนแล้วเหรอฮะเดี๋ยวมันก็ต้องหลุดแล้วโปเต้สลับไปสลับมา975 795 579สลับไปสลับมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องได้สักงวดนะฮะโปเต้ไม่ถูกพอดีเจนะไม่ถูกหัวล้านนั่นแหละนะฮะหัวล้านหัวเถิกนะฮะเกิดมาหัวล้านหัวองค์หัวเสยงยงพออย่างกระทงเดือนยี่อ่ะแหมว่ากันไปว่ากันไปในช่วงเวลานี้นะครับนะฮะพี่แชมป์ครับพี่แชมป์อยู่เปล่าพี่แชมป์อยู่ไหมครับถ้าพี่แชมป์อยู่ส่งสติกเกอร์มาหนึ่งครั้งพี่โอมหัวเราะนะฮะพี่แชมป์อยู่ไหมครับส่งสติกเกอร์หนึ่งครั้งเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้เดี๋ยวพี่ปีเขามาไม่ได้ฟังอีกขอเพลงแล้วไปแล้วของมอสอยู่ไหมครับพี่แชมป์ถ้าพี่แชมป์อยู่ลงแชทด้วยชาบูดูให้ด้วยว่าพี่แชมป์มายังเดี๋ยวต้องเรียกก่อนส่วนยายม่อแม่ไม่อยู่ใช่ไหมม่อแม่มันอยู่ข้ามไปก่อนนะฮะยายนี่มันไบโพล่าอยู่ๆหายๆนะฮะเอาเฉพาะคนอยู่ก่อนนะครับนะฮะเอาเฉพาะคนอยู่กันกันละกันนะได้ฟังเพราะใจมันแคบของพีทพีระอย่ากลับไปนะฮะของ Big Ass ด้วยช่างไฟเลี้ยงแมวด้วยนะที่ฝากมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่ถูกก็ไปปั่นสล็อตตามเว็บต่างๆตามมหาเจมใช่ๆโปเต้กับมหาเจมนี่เหมือนกันชอบปั่นสล็อตนะฮะปั่นสล็อตแมชชีนนะฮะแม่

ราะเลยนะชื่อเพลงว่าเพราะใจมันแคบนะใจมันแคบเกินไปพี่โอนะใจมันแคบใจมันแบบว่าไม่มีความกว้างพอนะฮะอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการนะครับส่งเพลงเข้ามาในค่ำคืนนี้เลยนะฮะขอไว้นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันหมดให้หมดก่อนเนาะเราเคลียร์เพลงกันให้หมดก่อนในช่วงเวลานี้นะครับ CK ทักทาย CK ก็คังจุนหรอ CK Music นะฮะโปเต้โปแตะนะอ่ะเรามาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงร้อยฟังกันคืนนี้สบายๆกันไปเรื่อยๆนะครับอยู่กับ True Detect ให้การสนับสนุนกันด้วยครับใครเคยคิดจะกลับไปหาคนเก่าคนเดิมบ้างเอ่ยมีไหมฮะ

ขอจากนี่เลยนะครับอันนี้พี่เจ๋งเนาะอยากกลับไปหาเขาอีกเลยเป็นเพลงของใครนะพี่โอเพลงของลืมชื่ออีกแล้วเนี่ยอยากกลับไปหาเขาอีกเลยเบลนี่นะครับแล้วก็นำไปร้องในเวอร์ชันอะคูสติกก็พร้อมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันจริงๆว่าเพลงเก่าๆนะถ้ามาร้องในเวอร์ชันใหม่มันก็มีความพร้อมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะนะฮะเมื่อกี้พี่แชมป์บอกว่ารอฟังเพลงของมอสปฏิพานปฐวีการนะครับงั้นเปิดให้เลยในช่วงนี้ก็แล้วกันครับชื่อเพลงว่าแล้วไปแล้วตอนนี้ขอเคลียร์เพลงก่อนเนาะแล้วไปแล้วนะครับที่ส่งมานะครับเพลงเก่าที่มาเดี๋ยวมีรู้จักเพื่อรักกันช่างไฟเลี้ยงแมวใช่ไหมฮะแล้วก็ตามหา Chinese version นะครับวีรยุทธอันนี้เป็น AI เหมือนกันที่ฝากมานะครับยายม้อแม่นี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมไม่แน่ใจนะฮะสวัสดีพี่จุ๋มด้วยนะครับสวัสดีครับพี่พินครับขอเพลง Generation Next หน่อยโอ้โหพี่จุ๋มทำไมมาดึกจังวันนี้เข้ากลางคืนหรอพี่จุ๋มนะฮะอยู่ลงกลั่นระยองทักทายเข้ามาด้วยนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะใครส่งเสียงร้องก็ส่งได้นะดึกๆเปิดให้นะครับในนี้ได้คนละได้อะไรนะไทยช่วยได้พลัสกันครบทุกคนหรือยังฮะวันนี้หลายๆคนทยอยได้รับ SMS แล้วใช่ไหมครับว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทยได้แล้วเนาะของจะเป็นมี2เบอร์คือของแม่อันนึงของแม่ได้แล้วคนนี้จะเป็นได้ก่อนเพราะว่าเคยได้คนละครึ่งก่อนนะฮะส่วนของแม่นี่ยังไม่เคยได้เลยสักอย่างเลยเลยเมื่อวานเลยสมัครไปวันนี้เอสเบสเข้ามาแล้วว่าได้รับสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวรอสแกนหมูกระทะพี่โอรอสแกนหมูกระทะเดือนหน้านะครับเนาะอ๋อยายห้อยแอบอยู่ใช่ไหมมอแม่อยู่ป่ะมอแม่พี่มอแม่ขอมา1เพลงนะฮะยังไม่ได้ฟังใช่ไหมครับนะพี่จุ๋มว่าจริงๆเขาไม่ได้เข้ากากครับวันนี้ไปผ่าตัดมาอ๋อแล้วฮะขอไปผ่าตัดมาผ่าตัดอะไรบางอย่างอ่ะเป็นอ๋อเป็นเบาหวานพูดถึงเบาหวานพี่จุ๋มเมื่อวานดิจะบินเจาะเลือดตัวเองซื้อไอ้ที่เจาะเลือดเบาหวานมันอ่ะตื่นเต้นมากไม่เคยเจาะเบาหวานความคิดว่าดิจิว่าน่าจะประมาณ100กว่าเนี่ยเจาะปั้งเลือดไหลมาปุ๊บนะฮะเอาแปะตรงไอ้แผ่นแล้วนะฮะ64พี่โอ64เองอยู่ในสถานะปกตินะครับไม่ได้เป็นเบาหวานตอนแรกตกใจว่ามันต้องเป็นรอยแน่ๆเลยกินน้ำหวานบ่อยนะครับต้องระวังนะใครที่ชอบกินน้ำหวานของหวานต่างๆอายุมากขึ้นนะฮะโรคเบาหวานนี่ถามหาเลยอายุมากขึ้นเหมือนโปเต้ไงเป็นหนักๆนี่หัวจะร่วงเหมือนโปเต้นะฮะผมร่วงผมบาง

ี้คือเพลงจากพี่มอสนะครับชื่อเพลงว่าแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วจบไปแล้วนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะหนึ่งเพลงครับที่ขอไว้เมื่อกี้เป็นเพลงเก่าๆยุค90นะครับนะเดี๋ยวเมื่อกี้พูดยังไม่จบให้ผู้ฟังเรื่องของเบาหวานนะฮะมีดื้อบอกว่าลืมไปว่าดื้อเป็นหมอเนาะดื้อเป็นอะไรเป็นเภสัชกรหรือว่าเป็นคณะบุคลากรทางการแพทย์ป่ะเป็นคุณหมอดื้อว่าพี่วินขาถ้าจะตรวจค่าเบาหวานให้แม่นยำเนี่ยต้องอดอาหารและเจาะที่เส้นเลือดใหญ่เลยดูค่าน้ำตาลในเลือดนะฮะปลายนิ้วก็ตรวจได้เหมือนกันแต่จะไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับคือวันก่อนพี่จะเป็นซื้ออันนี้มาซื้อไอ้ที่ตรวจที่มันเป็นปากกาปากอะดื้อที่ปักตรงนี้มือปักเลือดมันจะไหลแล้วก็เราก็บีบออกนะฮะแล้วก็เอาใส่แผ่นตรวจนะฮะคืออยากรู้ว่าตัวเองน้ำตาลเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะฮะไม่ได้มีความมึนงงอะไรโปเต้บอกว่าโปเต้เท่าไหร่102แหละฮะนี่ต้องเจอพี่จุ่มเนี่ยพี่จุ่มเนี่ย300ใครที่อายุมากขึ้นนะฮะระดับ 5-60 แล้วนะฮะอย่านะต้องอดต้องเรียกว่าไงต้องคุมอาหารอย่างมากเลยนะดิจิวินตอนแรกเข้าใจว่าตัวเองน่าจะประมาณเป็น100อ่ะดื้อตอนแรกเข้าใจน่าจะเป็นดื้อน่าจะเป็นดื้อว่ะน่าจะเป็น100นะดื้อแต่ว่าพอปักปากกาแล้วปักนะฮะแล้วก็ให้ไม่กล้าตอนแรกอ่ะซื้อไอ้ปากกาปักมาเองแล้วไม่กล้าปักกลัวปักแป๊บอุ๊ยเจ็บเลือดมันไหลมาแล้วแต่ว่าไม่กล้าบีบกลัวก็เลยเอาทิชชู่ซับแล้วก็เก็บก็เลยไปให้ที่บ้านเขาปักให้นะฮะพอปักแล้วปุ๊บเลือดมันไหลปุ๊บเขาก็เอาป้ายในแผ่นแล้วนะฮะแล้วก็รอให้มันนับถอยหลัง5 4 3 2 1นะฮะก็คร่าวๆเนาะก็ได้64ก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไม64ล่ะฮะค่าปกติมากเลยเดี๋ยวจะกลับไปรอบก็จะไปตรวจอีกนะครับแต่ว่านี่คือในส่วนของค่าน้ำตาลนะฮะโปเต้ไปกินอะไรมา102อ่ะฮะแสดงว่ากินน้ำหวานกินอะไรเยอะจริงๆเบาหวานนี่ไม่จำเป็นจะต้องกินน้ำหวานนะทุกอย่างเลยไม่ต้องนะใช่ไหมดื้อไม่ว่าจะเป็นข้าวนะฮะอาหารเส้นต่างๆทุกอย่างในสูตรหลักล้วนที่จะเป็นเบาหวานทั้งหมดเลยมีโอกาสเป็นได้เพราะว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะโดยเฉพาะใครที่กินเหล้าสูบบุหรี่ใช่ไหมครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมีโอกาสเป็นหมดเลยนะค่าเบาหวานนะฮะสูงนะฮะนะครับเครื่องตรวจดีเจไม่ได้มาตรฐานเปล่าโปเต้เนี่ยมันหาเรื่องอีกแล้วนะฮะไม่ดิจิวินก็เอาตรวจคนอื่นเหมือนกันคนอื่นขึ้นของคนอื่นขึ้นเป็นร้อยคนที่เขากินยานะคือที่บ้านเป็นกันหมดเลยพ่อแม่ป้านะเป็นหมดเขาก็ตรวจของเขานะฮะคือขึ้นค่าเป็นร้อยเหมือนกันของดิจิวินขึ้นแค่64ไงก็โอ้ยไม่มีไว้นะฮะหลายคนถามว่าดิจิทำไมไม่มีดิจิวินกินข้าวละมื้อนะเรื่องจริงแต่ว่าหมูกระทะนะไปกินแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะส่วนจะหนึ่งสุกก็จะกินแบบทั่วๆไปอะฮะกินทั่วไปเล็กๆน้อยๆกินแค่มื้อเที่ยงมื้อเดียวนะครับมื้ออื่นก็กินน้ำแล้วก็ซื้อไอ้ชาลดน้ำหนักมาเฮอร์บาไลท์ครับกระปุกพันกว่าบาทนะโปเต้ชาลดน้ำหนักก็กินมาตลอดมันจะลดค่าไขมันพอกตับนะฮะจริงๆดิจิวินเป็นคนอ้วนกว่าโปเต้นะโปเต้ผอมกว่าดิจิวินมากนะจิวินเป็นคนอ้วนนะอ้วนกว่าอวบกว่าด้วยนะฮะแต่ว่ามันอยู่ที่ข้างในเลือดเนาะว่าเรามีความหนืดแค่ไหนและอย่างหนึ่งคือจิวินเป็นคนที่กินน้ำเยอะมากดื่มน้ำเยอะมากเลยดื้อเยอะมากๆเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยพออายุมากขึ้นนะครับนะฮะไม่ได้บอกว่าตัวเองสุขภาพดีนะแต่บอกแต่บอยฟังเฉยว่าพยายามดูแลตัวเองพออายุมากขึ้นนะครับเนาะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะพี่สนวันนี้จิวินครับมาไปกินข้าวกันต่อดีกว่าพี่สนไขมันขึ้นนะไข่เจียวโหระพาครับดีเจโอ้โหน่ากินมากๆเลยไข่เจียวโหระพาเมื่อกี้ม่อแม่ขอเพลงเข้ามาใช่ไหมยังไม่ได้ฟังใช่ไหมใช่เพลงนี้ไหมม่อแม่เพลงอะไรนะคือเซฟโซนใช่เพลงนี้ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะ

张梅。ใช้กดหนึ่งนะฮะใช่ไหมดื้อบอกว่าดื่มน้ำเยอะนะเลือดจะได้ไม่หนืดฮะนี่ถูกต้องเลยหมอดื้อบอกเอาไว้แล้วนะครับนะถูกอังกันถูกเปิดเต็มเพลงให้นะครับเดี๋ยวเอาเธอเซฟโซนก่อนแล้วให้ฟัง Love Generation Next ที่พี่จุ๋มขอมานะฮะพี่จุ๋มนี่ก็เป็นเบาหวานกันนะฮะแล้วก็ของมาร์คคุงเนาะที่ขอไว้ครั้งแค่นี้เนาะครั้ง3เพลงนะที่ขอไว้นะครับพี่สนไปซื้อเครื่องตรวจเบาหวานหรือยังเออ

เป็นเพลงใต้ครับชื่อเพลงว่าเธอคือเซฟโซนเธอคือเซฟโซนเซฟใจนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเบาหวานเนาะที่ดื้อบอกไว้นะครับพี่อิงบอกว่าดิฉันครับกำลังกินของหวานเลยขนมปังหมูยองครับราดมายองเนสฉ่ำๆเลยอุ้ยน่ากินมากเลยนะฮะแต่กินได้ครับแต่กินพอดีแล้วกันกินได้แต่พอดีนะฮะนะครับดื้อบอกว่าดิฉันขาฝากบอกเพื่อนๆที่ฟังอยู่ด้วยนะฮะว่าช่วงนี้เจอคนไข้เบาหวานขึ้นตาเยอะมากๆเลย30ก็เป็นกันแล้วใช่ละโปเต้ใช่ละดื้อ30ต้นๆก็เป็นกันแล้วนะฮะบอยบางคนไม่ถึง30ก็มีนะดื้อนะเนาะนะฮะดื้อบอกว่าฝากเตือนด้วยใครที่เป็นเบาหวานเกิน5ปีนะครับให้ไปตรวจจอประสาทตาปีละครั้งนะครับกันเบาหวานขึ้นตาทำให้ตาบอดตาฝ้าตามัวได้นะครับนะฮะอันนี้หมอดื้อแจ้งมานะครับหมอดื้อแจ้งมานะจ๊ะขอให้ไปตรวจดวงตาด้วยดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะครับเนาะไอ้จริงๆนะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บอยู่ใกล้ตัวเรามากโดยเฉพาะใครชอบดื่มประจำนะฮะไอ้จริงจริงอย่าไปคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะครับอย่าไปคิดเองว่าแข็งแรงนะฮะและอย่างหนึ่งคนที่เขาเป็นโรคต่างๆนะฟังฮะคนที่เป็นโรคนะฮะกินยาก็ทำให้เกิดเบาหวานได้เหมือนกันนะหมอดื้อนะใช่ไหมฮะคนที่เป็นโรคนั้นโรคนี้ฮะถ้ากินยาประจำเนี่ยก็มีโอกาสเป็นเบาหวานได้เหมือนกันเพราะว่ายามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดเบาหวานได้เหมือนกันแต่ถ้าคนปกติไม่มียาอะไรเนี่ยก็ถือว่าโอเคโชคดีไปนะครับเนาะนะครับพี่แม็กมาวันนี้จะวินครับขอเพลงให้กับบอสคังจุนด้วยครับตัวร้ายในเรื่องเล่าฮะได้เลยครับตัวร้ายในเรื่องเล่านะนะตัวร้ายในเรื่องเล่านะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะโปเต้ยังไม่เป็นเบาหวานใช่ไหมแต่โปเต้หัวล้านนะฮะหัวล้านทำไงดีดื้อตัดหัวทิ้งเหรอฮะโอ้ตมดื้อบอกตัดหัวทิ้งค่ะนะฮะพี่สนวันนี้จะเป็นครับเสียดายจังเลยวันศุกร์นี้ว่าเดินเตรียมตัวว่าจะเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนอุตส่าห์เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าหมดละเขินนะฮะเขินภาษาเหนือไปว่าอะไรโปเต้บอกเพื่อนดิเขินเลยไม่ได้ไปเลยนะฮะพี่บอกว่าดิฉันเป็นครับมีเพลงให้ฟังมีขนมหวานให้กินอยู่บ้านคนเดียวก็ดีนะแปลกๆนะดิเจวินคุณป้าผมเป็นเบาหวานลูกข้าวต้มน้ำพืชใบกระท่อมคุณป้ากินวันละแก้วกระท่อมเปล่าๆตอนนี้หายเป็นเบาหวานแล้วสมุนไพรบางตัวมั้งนะอาจจะมีผลนะครับทำให้น้ำตาลลดได้เหมือนกันแต่อย่าลืมอย่าละเลยยาที่คุณหมอให้แล้วกันอย่าละเลยยาที่คุณหมอให้บางคนไปต้มน้ำต่างๆกินได้ครับแต่ว่าอย่าลืมยาที่คุณหมอให้นะดูเนาะถ้าคุณหมอให้ยาชนิดนี้กินตรงเวลาก็ต้องกินให้ตรงเวลาแต่ถ้าเราจะกินพวกยาสมุนไพรอะไรเพิ่มก็ทานได้แต่อย่าดื่มละเลยยาที่เราให้มาอย่างแม่ดีเจก็กินเหมือนกันเบาหวานนะฮะเพราะว่าต้องกินนะไม่งั้นมันจะน้ำตาลมันจะสวิงมันขึ้นๆลงๆเนาะคนอายุผู้ใหญ่สูงวัยนะฮะพี่บ้องบอกว่าเป็นเบาหวานได้ยังไงพี่บ้องเป็นเบาหวานเหรอพี่เลิฟตรวจของตัวเองหรือยังพี่เลิฟก็จะลืมตรวจของตัวเองด้วยนะไปยืมที่เจาะเบาหวานของบ้องมาด้วยนะฮะเป็นได้พี่เลิฟเพราะว่าเรากินน้ำหวานประจำอย่างพี่เลิฟเนี่ยกินน้ำหวานแล้วก็กินข้าวกินอย่างอื่นหลายๆอย่างหลายๆสิ่งครับมันทำให้เกิดได้หมดเลยเบาหวานเกิดจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างน้ำหมอด้วยเนาะสวัสดีพี่เอ็มอันวาสีนะครับทักทายยามดึกเลยพี่เอ็มมาดึกทีเดียวมาสดึกแล้วไปไหนมาพี่ไปดูหนังมาแน่ๆเลยสงสัยนะฮะพี่เลิฟว่าไม่มีเครื่องตรวจหรือเปล่าไม่มีเครื่องตรวจหรือไม่มีเบาหวาน ไม่มีเครื่องตรวจก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่เป็นเอาน้ำตาลน้อยอย่ามาพี่เลิฟต้องตรวจก่อน เบาหวานเบาเปรี้ยว ปอตอหัวล้านนะเอามานะครับงั้นเดี๋ยวจะเป็นค้างเพลงอีก 2-3 เพลงนะที่คุณฟังถามมาในค่ำคืนนี้นะฮะเดี๋ยวขอไล่เปิดให้ครบก่อนเนาะวันนี้คุยเรื่องราวของสุขภาพกันเพราะว่าสุขภาพเราอายุมากขึ้นเราต้องดูแลตัวเองไงครับคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวนะค้างเพลงอ๋อนี่ๆเพลงนี้นี่พี่จุ๋มครับหนุ่มเบาหวานขอเพลง Love of Generation X เข้ามาน่าจะถูกใจพี่เอ็มด้วยนะครับ

คบอกว่าฟังเพลงนั้นนึกถึงตอนสมัยหนุ่มๆเมื่อก่อนนะฮะตอนสมัยผอมๆเมื่อก่อนอุ้ยแรงมากดีเจตอนสมัยใสๆเมื่อก่อนตอนสมัยป๊อปปี้เลิฟนะฮะพี่โอดีเจครับเพลงเท่ามากเลยเพลงเท่าเหมือนทนายหนุ่มเหรอ

เป็นเพลงเก่าๆจาก The Next นะครับที่เพลงว่า Love of Generation Next ไหนใครเกิดทันเพลงนี้บ้างเอ่ยเขาดูหน้าหน่อยสิ นะครับอันนี้เป็นอัลบั้มดังมากเลยนะของ RS ในยุคนั้นนะพี่โอเนาะเพลงเท่ามากเลยนะถูกใจพี่สนถูกใจพี่เอมรันวาสีถูกใจพี่โอนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะอันนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องสุขภาพยังไม่จบนะหมอดื้อนะพอดีมีพี่เสกร่อนบอกว่าที่จะเป็นครับเมื่อกี้โทรศัพท์หลังไมค์บอกว่าฝากบอกเพื่อนๆคนฟังชาวเอพีดีโอด้วยนะฮะบางครั้งบางทีการกินอาหารเสริมเยอะก็ไม่ได้จะดีนะดื้อนะพี่เสกเนี่ยมีปัญหาคุณหมอให้สั่งหยุดอาหารเสริมอาหารเสริมก็พวกอะไรอย่างวิตามินบำรุงต่างๆเนาะที่เป็นอาหารเม็ดนะครับไม่ใช่น้องหมานะอาหารเม็ดนะอาหารเม็ดนะอาหารแคปซูลต่างๆฮะก็ปรากฏว่าทานเยอะเกินไปทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องตับนะมีปัญหาเรื่องไขมันเลวนะครับมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับอะว่าไขมันดีมันเยอะเกินไปจนกลายเป็นไขมันเลวแล้วก็เลือดข้นหนืดด้วยเพราะว่าดื่มน้ำน้อยแหละคิดว่านะฮะอันนี้เรื่องจริงเลยใครที่กินยาเยอะๆใครที่กินอาหารเสริมเยอะต้องกินน้ำให้เยอะที่สุดนะให้มากๆต่อวันเลยให้ฉี่ออกมาจนกระทั่งไม่เป็นสีเหลืองฮะให้เป็นสีแบบว่าไม่ขุ่นนะฮะนั่นคือสุขภาพของคุณจะดีนะครับแต่ถ้าดื่มน้ำน้อยเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเป็นต่างๆเยอะมากๆเลยต้องถามหมอดื้อนี่นะหมอดื้อรู้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะนี่ไงหมอดื้อบอกใช่ขาดปะนะฮะเภสัชกรดื้อบอกไปแล้วว่าใช่ขาดนะฮะดื่มน้ำให้เยอะอย่าถ้าคนทานยาต้องทานยาประจำที่คุณหมอสั่งต้องดื่มน้ำให้เยอะๆอันนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะนะครับพี่สนครับดื่มน้ำให้เยอะนะครับไม่ใช่น้ำเหล้า S99 นะฮะไม่ใช่น้ำมีฟองนะพี่นะน้ำจริงๆไม่ใช่น้ำมีฟองนะไม่ใช่น้ำ S99 ผสมโซดานะ นะครับเมื่อกี้มีขอเพลงเข้ามาพี่แม็กมาวันนี้จุนครับขอเพลงตัวร้ายในเรื่องเล่าหน่อยฝากกับบอสคังจุนด้วยนะครับบอสคังจุนใช่ไหมนะขอเสิร์ชเพลงแป๊บนึงอ่ะเจอละ AI เนาะ AI เดี๋ยวมีช้างไฟเลี้ยงแมวตามหาด้วยนะครับคล้ายอีก3เพลงเดี๋ยวให้เข้านักร้องกันนะนักร้องซ่อนแอบนะครับเนาะโปเต้ว่าจะสุขภาพดีได้ไงนอนดึกทุกคืนนั่นแหละโปเต้เป็นต้นเหตุหลักของอาการหัวล้านของโปเต้ไงโปเต้ใช่ไหมแนทนะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าตัวร้ายในเรื่องเล่านะครับที่ฝากเมื่อสักครู่นี้ด้วยกันละกันนะครับเอาละครับตอนนี้ 5:45 นะครับพี่สนถามว่าจิวินวันเสาร์นี้จะไปเดินขึ้นดอยไหมโปเต้อย่าลืมนะโปเต้มาปะจะไปไหมเดินขึ้นดอยสุเทพอ่ะพี่เลิฟถ้าฝนตกทำไงอ่ะวันเสาร์นี้นะครับนัดกับพี่เลิฟและทีมงานตักกี้สุรภัยใครจะไปบ้างบงใช่ไหมพี่บงใบไม้เนาะดีเจวินนะพี่โอ้อะดีเจวินพี่เลิฟนะแล้วก็ตักกี้4คนเนาะไอ้ที่เหลือใครจะตามมาก็ว่ากันไปนะฮะพี่สนว่าดีเจวินจะขึ้นไปไหมไอ้เดินไม่มีปัญหานะพี่นักดีเจวินกลัวฝนตกนะถ้าฝนมันทำบังๆนี่เลยนะถ้าฝนมันลงแบบรุนแรงอะฮะลงแบบพายุถล่มเนี่ยกลัวจะเป็นหวัดก่อนถึงปลายทางนะครับเพราะว่าวันเสาร์เนี้ยที่เชียงใหม่เขาจะมีเทศกาลเขาเรียกว่าเป็นประเพณีเนาะการเดินขึ้นดอยสุเทพอย่างที่เคยเล่าให้คุณฟังไปฮะเดินตั้งแต่ข้างล่างดอยสุเทพข้างล่างมันจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็จะเป็นเป็นมหาลัยเชียงใหม่ก่อนเนาะขึ้นไปจะเป็นสวนสัตว์แล้วก็จะเป็นครูบาศรีวิชัยครูบาคือพระนะฮะพระพุทธเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นประดิษฐานอยู่เนาะครูบาศรีวิชัยก็จะเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็เดินด้วยเท้าเปล่า13 กิโลเมตรนะฮะแต่ทางก็จะมีความชันสลับวนเวียนกันไปนะฮะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังนะฮะเดินนะฮะจนทั้งถึงปลายทางเนี่ย13 กิโลเมตรนะฮะถามว่าพร้อมไหมเออถ้าฝนตกนี่ก็น่าตื่นเต้นอยู่เนอะนะกลัวจะไปตายเป็นลมกลางทางเราเนี่ยนะกะว่าจะไปเดินออกกำลังกายซะหน่อยพอไปถึงปั๊บก็จะมีการนมัสการอะไรใช่ไหมนมัสการการเออเนาะการอะไรอย่างการเวียนเทียนการเดินหลายๆมีกิจกรรมเยอะอะข้างบนนะฮะพอเสร็จสิ้นแล้วก็นั่งรถ2 แถวลงมานะฮะแล้วก็ลงมากินหมูกระทะกันนะฮะปิดท้ายได้หมูกระทะยามดึกนะฮะน่าจะได้กินกันประมาณสักหมูกระทะนะประมาณสัก1-2แล้วนะเพราะหมูกระทะที่เชียงใหม่มันเปิด24 ชั่วโมงเปิดยันสว่างอยู่แล้วนะครับอันนี้คือวางแผนกันไว้นะฮะภายในงานนะพี่สนวันดีจินครับขอเป็นกำลังใจให้แทนแล้วกันนะฮะไม่ได้ไปแต่ว่าส่งกำลังใจเป็นเหล้า1 แก้วนะฮะจะชวนพี่สนไปเดินสักหน่อยนะฮะแหมพี่สนวันดีเจฮะกริ่งขึ้นได้ไหมฮะไม่ได้พี่แต่ต้องเดินอย่างเดียวฮะอ๋อมีจักรีอีกคนหนึ่งใช่ไหมฮะวุฒิมันยังไม่แน่ใจฝนตกแล้วชอบเลยครับเดินลัดฝนนะพี่เลิฟบอกว่าชอบมันจะเป็นหวัดก่อนนะพี่เลิฟอ่ะนี่ครับอันนี้มาไลฟ์ฟังว่าจะมีกิจกรรมอะไรในเสาร์นี้นะเดี๋ยวพี่เลิฟเขาจะถ่ายภาพลงใน Facebook เองนะฮะนะฮะมามี2 เพลงยังค้างกันอยู่นะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับเนาะชื่อเพลงว่ารู้จักเพื่อรักกันนะฮะอันนี้มาร์คคงขอไว้นะครับเนาะจบด้วยหมูกระทะโปเต้มีภาพประกอบด้วยนะฮะเจวินจบเพลงแอดมินมาเปิดหน่อยคืนนี้ตั้งแต่วันแรกแอดไหนที่ฉันได้สบตาแอดมาร์กเหรอครับ

Nick here playing. นี่คือเพลงรู้จักเพื่อรักกันนะครับช่างไฟเลี้ยงแมวเป็น AI เนาะ AI ร้องเอาไว้นะครับนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนกันนะครับพี่สนยังไม่หลับนะพี่สนกำลังนั่งชิลอยู่นะฮะพี่สนว่าดีเจวินเสียดายจะส่งบรรยากาศไปเที่ยวประเทศจีนให้ดีเจวินดูหน่อยไม่ได้ไปได้ส่งเลยนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าก็ได้พี่สนรอก่อนวันนี้อาจจะไม่วันของเราพี่สนก็จะไปเที่ยวประเทศจีนทางบริษัทที่ทำงานจะพาไปเที่ยวปรากฏว่าทางสายการบินเขายกเลิกไม่รู้เป็นอันปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่างไรเดี๋ยวรอบหน้าก็จะไปเที่ยวใหม่มิ้นหม้อชาบูมาแล้วนะฮะมิ้นบอกว่าเดี๋ยวพาขึ้นเดินขึ้นดอยสุเทพนะฮะปิดท้ายหมูกระทะนะฮะมิ้นนะฮะหมู3ชั้นเนาะกรอบกรอบหมู3ชั้นบางๆสไลด์นะฮะเอาย่างบนเตาถ่านร้อนๆนะฮะและยิ่งเจอฝนตกแล้วยิ่งฟินนะฮะหมู3ชั้นกรอบๆนะย่างจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้ม3รสนะฮะโอ้ยนะตายละนะฮะคือไปออกกําลังกายนี่คือไม่ได้อะไรสักอย่างเลยไปเดินขึ้นดอยนะฮะนะฮะอัปปาทองสมองบวมนะครับฝันดีครับคนนั้นอย่าเพิ่งหลับสิจะรีบหลับไปก่อนทำไมมิ้นชอบไหมมิ้นบอกว่าอร่อยมากเลยนะฮะมิ้นทางอังกฤษนี่มีหมูกระทะไหมมีชาบูมีฮอตพอตไหมคือมีเมนูอาหารคล้ายๆประเทศไทยไหมวันนั้นที่เชียงใหม่เนี่ยมันก็จะมีฝรั่งมาเดินดูเนาะเขาก็จะเดินถามแล้วขอชี้ว่า what ไม่ใช่ what เนี่ย what a hot pot โอเค hot pot เขาก็ถามดิเจว่าอะไร hot pot เขาว่าอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นคนฝรั่งส่วนมากจะเป็นคนจีนซะส่วนใหญ่ที่ชอบนะฮะพวกหมูกระทะอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าเขาคีบๆเหมือนกันนะคนจีนนะเนาะแต่ถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นคนฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมแบบนี้เพราะเขาไม่ใช่ตะเกียบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยปิ้งย่างก็จะเป็นอาหารพวกเนยนมอะไรพวกเนี้ยน้ำตาลแป้งอะไรเนี่ยซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝรั่งเนาะเป็นชาวทางตะวันตกนะฮะใช่ไหมมิ้นก็จะมีมันฝรั่งเป็นแป้งอะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นคนเอเชียจะนิยมพวกปิ้งย่างหรืออาหารที่เป็นแบบคล้ายๆกันเพราะเป็นเมืองอากาศร้อนเนาะโปรเต้ว่านั่งรออยู่ร้านหมูกระทะเลยละใครจะเดินขึ้นดอยขึ้นเขาก็เดินให้เรียบร้อยโปรเต้จะนั่งรออยู่ข้างล่างนะฮะพี่เต้ชอบความสบายนะฮะแอบว่ากันไปพี่สนว่าดิเจวินครับกินน้ำลำไยดิฮะลำน้ำลำไยตราสิงห์นะพี่น้ำลำไยตราสิงห์นะครับมิ้นบอกว่าเคยเดินขึ้นภูกระดึงมาแล้วนะยะดิเจจริงดิสมัยผอมๆเมื่อก่อนใช่ป่ะสมัยยังไม่มีเซลลูไลท์ใช่ป่ะขอให้ปวดขามีเพลงจีนหนึ่งเพลงพูดถึงจีนชื่อเพลงว่าตามหาครับเป็นเวอร์ชันภาษาจีนกับ Chinese version Chinese hot pot ครับ hot pot Chinese นะ

นี้มาคุ้งมาแปลกแฮะขอเพลงจีนเฉลย Chinese version ชื่อเพลงว่าตามหานะครับต่อหอตามหานะฮะปรบมือกับการแสดงของเราด้วยกันละกันนะฮะเหมือนเพลงการแสดงแล้วสักอย่างเนาะเหมือนเพลงการแสดงสักอย่างเลยนะครับนะนี่พี่เลิฟวันนี้จิ้นครับเมื่อก่อนตอนสมัยก่อนเคยเดินที่จันทบุรีครับเขาคิดจะกูดใช่ไหมครับนั้นของจริงครับไปที่หินเหมือนว่าไปที่หนักๆนะฮะพอไหวแต่ไปลานแดงที่สูงไปอีกยังหอบเลยไม่เคยไปต้องลองไปนะฮะพี่ชิดดูนะครับแค่นั่งรถไปก็โหดแล้วนะครับไม่ไหวไหมพี่เลิฟหนุนนั้นก็เวอร์ไปนะฮะเอาแบบเดินชิวๆดีกว่าพอได้เผาผลาญคาร์ดิโอนะโปเต้เนาะคาร์ดิโออ่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวดิจุนจะล่ำลาดิจุนจะล่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปก่อนนะฮะเนาะทางเอฟเอ็มทางมูลทะเลด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะฮะพี่สนว่ากะว่าจะถ่ายรูปอ้าปากรถไฟเข้าปากซะหน่อยอดไปเลยนะรอไปก่อนพี่สนอดใจรอก่อนใจเย็นๆวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเรานะฮะเขาให้เก็บสตังค์ไว้ก่อนพี่จะไปก็เสียตังค์อีกนะเก็บตังค์ไว้ก่อนเก็บตังค์ไว้ซื้อ S99 ก่อนพี่เดี๋ยวรอบหน้าค่อยไปเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นทีมงานเขาบอกว่าจะไม่ลดลาเด็ดขาดรอบเดี๋ยวจะต้องหาสถานที่ไปเที่ยวให้ได้ที่ประเทศจีนนะฮะนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับพี่สนนะเก็บกระเป๋าไว้ก่อนครับโอเคจ้าเดี๋ยวช่วงนี้ดิจุนขอร่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปพลิเคชันก่อนกันแล้วกันเนาะทาง FM นะฮะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปเจอทางนักร้องซ่อนแอบใน YouTube กันละกันเนาะนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยลืมบอกไปTrue เขาได้มีการสำรวจนะครับประชากรการใช้งานนะโปเต้เมื่อวานนี้ตอนที่มีการลงทะเบียนคนละครึ่งหรือว่าทะเบียนลงทะเบียนอะไรนะไทยช่วยไทย plus นะปรากฏว่าโอ้มีคนเข้ามาเยอะมากๆเลยในเครือข่ายของ True นะเพราะใช้ซิม True กันทั่วประเทศนะฮะเขาบอกว่าจังหวัดที่มีการใช้งานคนละครึ่งหรือว่าไอ้ไทยช่วยไทย plus เยอะที่สุดเปล่าตังนะคือกรุงเทพมหานครกรุงเทพภาคกลางทั้งหมดเลยส่วนภาคกลางหมดเลยนะครับที่เข้าใช้งานนะครับทาง True ก็ได้มีการมอนิเตอร์สัญญาณตลอดเพราะว่าป้องกันการล่มไงเพราะเกรงว่าลูกค้าที่ใช้งานจะมีปัญหากันนะฮะไทยช่วยไทย plus นะครับทั้งเครือข่าย 5G 4G ใช้งานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครรองลงมาจะเป็นชลบุรีครับสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีตามลำดับเลยครับเมื่อแบ่งตามภาคจะพบว่าภาคกลางอันดับหนึ่งเลยที่ใช้ซิมทรูในการเข้าสู่ไทยช่วยไทย plus นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยจังหวัดทางภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกตามลำดับนะครับก็ปรากฏว่าลงทะเบียนสำเร็จกันไม่มีปัญหาไม่มีเออร์เลอร์ใดๆรอบนี้ถือว่าใช้ได้อยู่แต่จะไปติดปัญหาตรงสแกนใบหน้าถ้าใครใช้คนละเครื่องเก่าอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะกดปุ่มยอมรับปั๊บนะฮะนะเข้าสู่ระบบได้เลยถ้าได้รับสิทธิ์ทันทีเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้บริการเลยของคนละเครื่องเก่านะฮะจะมีปัญหาหน่อยปัญหาเยอะเลยแหละเมื่อวานดีเจขับรถผ่านธนาคารกรุงไทยหลายสาขาโอ้โหคนเยอะมากส่วนมากจะเป็นคนเฒ่าคนแก่กันนะถ้าส่วนใหญ่ที่ไปยืนรอนะครับเพื่อที่จะทำการสแกนใบหน้าหรือว่ายืนยันตัวตนนะฮะนะครับของแม่ดีเจก็ไปนะแต่ว่ามีตู้กรุงไทยที่อยู่ข้างนอกแล้วพอดีรู้อีกที่หนึ่งก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปโอ้โชคดีไม่มีคนเลยก็เลยสอดบัตรปึ้งได้เลยแล้วก็มันจะไปช้าตรงสแกนใบหน้านะฮะดีเจเป็นโทรไปวีนกับ call center กรุงไทยนะฮะได้ตั้ง5นาทีกว่าเขาจะอนุมัติให้นะฮะมันไม่ยอมอนุมัติให้โปเต้มันบอกว่าหน้าไม่ตรงว่าหน้าไม่ตรงได้ไงประชาชนทำมาแล้ว5-6ปีแล้วหน้าก็เปลี่ยนสิก็เท่าขึ้นสิไงเดือดร้อนไปวินไปพักหนึ่งนะฮะสักพักมันบอกโอเคก็ได้รับสิทธิ์นะแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวรอนะฮะใช้งานนะฮะคงหนีไม่พ้นหมูกระทะนะฮะหมูกระทะคนละครึ่งหมูกระทะไทยช่วยไทยแน่นอนมิ้นนะ40-60รอบนี้รัฐบาลเขาจะออกให้60นะฮะถ้าหมูกระทะราคา101รัฐบาลออกให้60นะเราออก40บาทหมูกระทะสมมติมันจะประมาณ200กว่าบาท300เนาะ299อะไรก็ว่ากันไปแต่ละพื้นที่นะฮะก็หารกันออกนะ60 40นะฮะถ้ามิ้นอยู่ไทยนี่มีโอกาสใช้แน่นอนสับไทยช่วยไทย plus นะฮะนะฮะโอเคคุณผู้ฟังนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอนักร้องซ่อนแอบนะครับใน YouTube ช่อง BP Radio เนาะเดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมกันต่อในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ทุกคนนะฮะที่ฟังในแอปพลิเคชันทาง FM ด้วยนะครับนะรัฐบาลมีสิทธิ์คนละขวดไหมครับดีเจมีครับมีคนละกักคนละแบนคนละกักคนละแบนครับนะ แล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายเจอกันทาง YouTube ราตรีสวัสดีครับ

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงพร้อมได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio อยากฟัง BP Radio ออนไลน์ Thailand แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ปิ่น BP Radio ออนไลน์ Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862